0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางยังกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connectเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ พ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำการรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลาก กรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
1: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเกล้าปลอดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 6:00 นถึง 10:00 นที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPL บารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหล

0: ดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
1: 1นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: ร รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แม่เฮียมันมีหลายคนนะเฮียนะระบุชื่อมาเลยได้ไหมเล่า
2: มันก็อยู่ใกล้ๆตัวเองนั่นแหละวะ
1: ที่วัดนะ
2: เฮ้ยไม่ใช
1: ่มันคงจะไอ้เลี้ยวสิ
2: ไม่ใช่
1: ไอ้สองคนนี้มันก็อยู่ใกล้ตัวฉันนี่เฮียนะ
2: อีกคนหนึ่งเว้ย
1: ไอ้ไอ้โอ้ยหรือเปล่าเฮีย
2: คนนี้แหละคือคนที่ข้าต้องการชีวิตมัน
1: ไอ้นักโทษชั้นดีพี่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ช่วยผู้คุ้มใช่สิมันกำลังจะพ้นโทษในเดือนหน้าความจริงคนอย่างมันก็พอคบได้เพราะมันไม่เคยเอาเรื่องเอาราวกับใครอย่างนี้มันก็แค่คู่ๆนอกนั้นก็อารมณ์อร่อยให้ถ้าใครฝ่าฝืนระเบียบของเรือนจำดาดาแล้วก็แล้วกันคนอย่างมันเขาจะกล้าทำไหมถ้าเราไม่ทำเขาก็ให้คนอื่นทำไอ้โอ้ยก็ต้องตายอยู่ดีแล้วเงิน 50,000 เมียเรามันน่าจะได้ก็หลุดลอยไปน่าเสียดายค่าคนง่ายๆแค่นี้ 50,000 บางทีเงินจำนวนนี้น่ะอาจจะช่วยเรามีความเป็นอยู่สบายขึ้นเอาวะไหนๆรับปากกับเขาแล้วนี่วะจะให้เงินมันหลุดมือไปได้ยังไงถ้าเบี้ยวกันหลุดไปได้เมื่อไหร่ก็น่ารู้ใช่มั้ย

0: ฮ้ยเฮ้ย
1: อะไรวะอะไรวะ
0: เอ็งเอ็งดูพี่เหยียบสิวะเฮ้ยถือค้อนทุบหินอยู่ตั้งนานแต่เปล่าเว้ยไม่ได้ทุบกลับมือลอยไปทางไอ้โอ้ยเว้ยบางทีก็ทำหน้าที่ทำหน้าจืดจืดเคร่งขรึมสลับไปสลับมาอย่างนี้ก็ไม่โดนเขาวะ
1: อ้าวก็มาคิดถูกเจ้านายเรียกตัวไปนี่วะคงมีอะไรบางอย่างหรอกนะกลับมาถึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี
0: ้เออพี่เหยียบพี่เหยียบพ
2: ี่
0: เหย
2: ีย
0: บ
2: อะไรวะ
0: เป็นอะไรไปหรือเปล่าวะ
2: ไม่มีอะไรวะ
1: อ้าวพี่เมื่อไม่มีทำไมทำมุนหน้าเมื่อเมือชอบก้น
2: เออชักขี้เกียจวะไม่ทำดีกว่
1: าเอาอะไรเหรอเดี๋ยวผู้คุมหรือผู้ช่วยมาเห็นเข้ามันไม่สวยนะพี่นะเมื่อกี้ไอ้โอ๊ยมันก็ขาดโทษไว้ทีนึงแล้วมันว่าถ้าไม่ฟังมันจะรายงานไปนะพี่นะ
2: เฮ้ยมันอยากรายงานให้มันรายงานไปสิวะเฮ้ยเอาไม่ขี่มาจุบุรีนะเว้ย
1: ฮะมีเหรอ
0: มีเหรอวะ
2: มาคิดจิกได้มาซองเว้ย
1: จิกใครพี
2: ่ไม่ต้องถามเอาไม่ขีดมาก็แล้วกันนะเอ็งเอาไปคนละมวลแล้วไปจุดมา
1: ได้พี
0: ่แต่ว่า
2: เอ็งมีปัญหาอะไร
0: เปล่าพี่เปล่าแค่เราอู้งานมันก็มีโทษแล้วนะแอบสูบบุหรี่อีกโทษกำลังสองสแควร์ด้วยนะพี่เหยียบ
2: เออนะข้ารับรองสิโฟย
1: เอาก็เอาวะไปจุดเดี๋ยวนี้ฮะ

0: ก็ชื่นใจหน่อย
1: นานๆจะได้อัดกันเต็มที่อย่างนี้สักทีมันให้ชื่นตาชื่นใจหน่อยไหมอยากปากแห้งมานานแล้ว
0: ถ้าปากแห้งแล้วมันก็แตกเลย
1: หมายความว่าอย่างไรวะ
0: อ้าวหมายความว่าถ้าผู้คุมผู้ช่วยไม่เห็นมันก็เรื่องนี
1: ้อ๋อโดยเฉพาะไอ้โอ้ยเหร
0: อ
2: โอ้ยก็โอ้ยสิวะมันไม่ใช่พ่อกูหรือว่าพ่อผู้พึ่ง
1: ไม่ใช่
0: แต่ฐานมันเหนือกว่าเราผู้ช่วยผู้คุมนะ
2: กลัวเหรอวะ
0: ไอ้โอ้ยน่ะมีกลัวหรอกกลัวผู้คุมกับคุณพ่อน่ะสิ เกิดเปลี่ยนตรวนพ่อน่ะสิ เกิดเปลี่ยนตรวน4

0: หมกมันซะเลยสิโว้ยหมดเรื่องไปจริงไหม
1: พี่เจี๊ยบโอ้ยมาจริงๆแล้วพี่
2: ชิบเองแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับดับดับ
3: ไม่ต้องเว้ยสู้ต่อไปกูรับผิดชอบพวกมึงเอง
2: เอาเงินเหรอ

0: เฮ้ยจริงๆนะพวกแกนี่มันไม่เชื่อกันสักบ้างเลยเมื่อกี้ก็เตือนมาครั้งหนึ่งแล้วนี่เอาอีกแล้วแล้วแกจะมาว่าฉันใจดำไม่อารมณ์อร่อย
1: เอ้ยก็เองไม่ใช่พ่อข้าเนี่ยวะ
0: เอาแรงถึงขนาดนั้นจะรอดเหยียบ
2: พี่แรงไปหน่อยแบบนี้เจอหลายกระทงนะพี่เหยียบคราวนี้อัดแปดหุ่นไม่ใช่ห
1: ุ่นไม่สำคัญเว้ยฮะถือว่าเป็นผู้ช่วยใช้อำนาจกันกดขี่กันแล้ววะ
0: ผู้ช่วยไม่ใช่เทวดาวะเหยียบมันก็นักโทษเหมือนกันน่ะแต่แกพยายามที่จะฝ่าฝืนระเบียบทุกอย่างโดยไม่ฟังเสียงเตือนของฉันเลยนี่วะตื่นไปหนหนึ่งนี่กลับมาเจออีกแล้วนั่งสูบบุหรี่ยังไม่ใหญ่ดีการงานไม่ทำมันจะเหยียดยามไปหน่อยละมั้ง
1: แปลว่ามึงซ่าใช่ไหมโอ้ย
0: แกอย่าอดดีกับฉันดีกว่าหน้าเหยียบ
2: ใช่พี่เขาพูดช่วยนะพี่เราน่ะเสียเปรียบมันขึ้นทั้งร่องมา
1: ทำไมสันเป็นใครไม่สำคัญด้วย
0: แปลว่าแกจะให้ฉันเอาเรื่องให้ได้ใช่ไหมเหยียบ
1: เองเจ้ายังไงกับกูเลยโอ้ย
0: ฉันไม่เอาอะไรกับแกหรอกแต่ว่าฉันจะรายงานเจ้านายให้เขาจัดการกับแก
1: ทุยโถไอ้หน้าตัวเมีย
0: ได้ฉันจะเป็นตัวผู้นะแต่ฉันจะไม่ก่อเรื่องกับแกให้ผู้คุมรายงานต่อไปให้คุณพ่อรู้และจัดการกับพวกแกเองดีกว่า
2: เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อน
1: เฮ้ยตกโอตกใจอะไรวะ
2: มันไม่สวยนะพี่เยี่ย
3: แบบนี้โทษหนักนะพี่นะ
1: โอ้ไม่สนหรอก
0: ดีเดี๋ยวได้รู้กัน
1: เอ้ยมึงจะไปไหนไอ้โว้ย
0: ก็เองฆ่าข้าไงล่ะข้าจะไม่ให้เองประณามว่าไอ้หน้าตัวเมียเดี๋ยวจะหาว่าข้ารายงานไม่เป็น
1: นี่เว้ยวิธีของลูกชายไอ้โว้ยพี่

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ก่อนลุกขึ้นมาโอ้ยแสดงความเป็นลูกผู้ชายก็เงี้ยหน่อยสิวะฮะหรือเป็นได้แค่ลูกผู้ชายนุ่งผ้าสิ้นที่เขาเรียกว่าลูกช่างฟ้อง
1: แกกับฉันขนาดนี้ใช่ไหมหยิบ
0: เฮ้ยลุกขึ้นมาแสดงความเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิวะ
1: ก็ได
0: ้หมาพิษ
2: นี่ไงนี่ไงมันจะไหวเลยนะฮะอีกคนได้แค่กำปั้นเด็กคนทั้งมือทั้งตีเนี่ยก็ไม่น่าหาเรื่องกับมันดีวะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วดีวะ
1: พอหรือยังวะไอ้เหี้ยถ้ายังก็ลุกขึ้นมาอีก
0: มึงไม่รำคาญอ่ะกูเอามึงแน่
1: เ
0: ฮ้ยก็เอามึงเอาไว
1: ้มึงอยากไล่เขาเหรอปล่อยนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ปล่อย
0: เอาพี่เหี้ยเอาเลยพี่เหี้ยเอาเลยดีมันฟัดกระนัวด้วย
3: มันฟัดกระนัวด
0: ้วยตีกูมาแล้วโอ้ยกูทนมึงมานานแล้ววันนี้วันตายของมึงเหรอไอ้โอ้ย
1: ไปกูไป

0: ลองไปนอนบอกกระแตเลยนะมึงนะ
1: ตายโหงซะแล้วก็ไม่รู้นะพี่
2: สงสัยว่าห้องเครื่องพังแล้วมั้ง
0: ดีกูขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะวะไหนๆก็ทำมาถึงขนาดนี้แล้วกูจะให้มึงคนละพันนอกนั้นใครไม่เกี่ยวหูปากให้หมดด้วยหอนทุบหินอันนี้แล้ววะกูจะตีกระบาลมันให้เละกูขอทีเดียวเท่านั้นแล้ววะ
3: เฮ้ยตีมันทุกคนไว้ตีมันทุกคน
4: ไ

0: ไอ้เวนก่อเรื่องอันนี้นะต่อไอ้เหยบละไอ้ตัวก่อเรื่อง
1: โอ้ยยิงผมทำไม
0: ก็มึงทำอะไรไอ้แห่เหยบ
1: ก็ไอ้โอ้ยมาต่อยผมอ่ะ
0: แล้วมึงสามคนก็รุมบ้อมมาจนสลบเหมือนแถมจะเอาก้อนหินนี่ทุบมันจนกระบาลมันเละอย่างนี้น่าจะยิงให้ตายซะไอ้นี
1: ่โอ้ยนี่ตอนนี้กับผมจะตายอยู่แล้วอย่ายิงผมเลย
0: ถึงเวลามึงจะก่อเรื่องมึงไม่ได้คิดกลัวเกรงอะไรเลยนะวะ
1: อ๋อผมไม่ได้ก่อเรื่องอะไรโอ้ยมันชกผมก่อนนะ
0: ไม่ต้องพูดมากข้ารู้จักไอ้โอ้ยมันดีมันไม่ใช่คนหาเรื่องไม่งั้นน่ะมันไม่ได้เป็นผู้ช่วยหรอกวะมึงยังต้องทำอะไรผิดไอ้โอ้ยถึงได้ต่อยเอา
1: โอ้ยเรื่องนี้ผมจะต้องร้องถึงอธิบดี
0: เอ้มึงจะไปฟ้องร้องอธิบดีนะอธิบดีเมืองผีที่เอามากูจะให้มึงต่อย
1: อย่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว
0: ย้ำไอ้พวกเราล่าไอ้สามตัวนี้ไปครั้งเดียวรอการสอบสวนเอาตัวไป
1: เบา
0: โอ้ยก็สบับสบอมไปเลยเลือดไหลซึมออกมาห้องเครื่องพังซะละมั้งลมหายใจอ่อนเต็มทีเอมาในการซะแล้วช่วยกันเอาไปอ้อยไปส่งขึ้นรถไปโรงพยาบาลด่วนเว้ย

0: คุณพ่อพี่มันสวัสดีครับ
1: สวัสดีลูก
2: โชคดีนะโอ้ย
0: ผมมากราบขอบพระคุณมากที่คุณพ่อกับพี่มันกรุณามาเยี่ยมผม
1: ไม่เป็นไรหรอกลูกโอ้ยน่ะเป็นคนดีอยู่ในกรอบในระเบียบทำงานด้วยความขยันขันแข็งช่วยงานราชทัณฑ์เป็นผลดีมาตลอดคนดีๆอย่างนี้ถ้าพ่อไม่มาเยี่ยมซะเลยก็รู้สึกว่าจะใจจืดใจดำกับโอ้ยมากไปสักหน่อยนึง
0: กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: on my radio, freshen up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: มผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
5: Mass FM. Mass. Mass. F.

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังแห่งความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านมนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอค่ะท้องฟ้ายังคงมีเมฆฝนโดยรวมภาคเหนือก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกสะสมต่อเนื่องมาสำหรับเชียงใหม่ปริมาณฝนวันนี้อยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์ตามคาดการฝนเพิ่มขึ้นค่ะ 70% ของพื้นที่นะคะด้วยปริมาณฝนตกหนักแล้วก็มีฝนตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันได้นะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมธรรมร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆหรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆหมายความว่าถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำและขุ่นมัวว
1: ันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณก็ฟังค่ะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
3: Mass F

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: เมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงการประสบความสำเร็จเราก็มักจะนึกถึงการบรรลุเป้าหมายที่ตนเองมุ่งหวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่แปลกใหม่การได้รับเลื่อนตำแหน่งหรือการได้เงินเดือนที่สูงขึ้นเราต่างก็คิดว่าถ้าหากเราบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งถึงจะทำให้เรารู้สึกประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงความสำเร็จสูงสุดนั้นไม่ได้มาพร้อมกับความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งอีกทั้งความสำเร็จสูงสุดนั้นก็ไม่ได้เกิดมาจากการที่คุณประสบความสำเร็จในความสำเร็จนั้นมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามทั้งหมดของคุณรวมไปถึงความเชื่อประสบการณ์และชีวิตของคุณด้วยหากจะกล่าวก็คือความสำเร็จนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานี้มิใช่องค์ประกอบเพียงอย่างเดียวแต่อย่างใด

0: มีเอเซอร์
1: โน้ตบุ๊กคู่ใจ
0: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
1: กับจอสัมผัส
0: คีย์บอร์ดกันน้ำ
1: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
0: ดาวและรายเดือนสบายๆ
1: เพียง299 บาท
0: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือน
1: ประกันนานถึง3 ปี
0: ไม่ซื้อ
1: ไม่ได้แล้ว
0: สายเกมห้ามพลาด
1: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
0: 20,000 ต้น
1: ประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
0: สาวก Apple
1: พลาดไม่ได
0: ้ MacBook Neo ใหม
1: ่ฟรี
0: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
1: หรือ iPad
0: Air M4
1: แรงขึ้นกว่าเดิม
0: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
1: เมื่อเธอใหม
0: ่ช็อปเครื่องใหม
1: ่ราคาสบายใจ
0: ต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
0: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
1: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
0: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
1: ฟรี
0: ทะเบียน
1: พรบ
0: ของแถมเพียบ
1: Honda Wave
0: และ Scoopy
1: เหลือเพียง 49,900
0: Forza 350
1: ลดถล่มราคาและดอกเบี้ย
0: ฟรี
1: Air Inverter เกือบ 15,000
0: ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน
1: Vespa รับเปิดเทอม 84,900
0: โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็นหมื่น
1: มั่นใจบริการหลังการขาย
0: ด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
0: Vespa
1: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิต

0: บริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0532624822

คุณผู้ฟังคะในสภาพอากาศที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นผลกระทบจากโลกร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าชะล่าใจนะคะเอลนิโญอาจจะมาพร้อมกับฝนตกหนักน้ำท่วมอย่างกระทันหันนี่ก็เป็นสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้เปิดเผยภายหลังติดตามสถานการณ์น้ำและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของกรมชลประทานว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกทางด้านการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะเอนโซและมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะก่อตัวในช่วงกลางปี2569ต่อเนื่องถึงต้นปี2570ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งทั้งนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานได้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำฉากทัศน์รองรับทั้งกรณีเอลนิโญระดับอ่อนและระดับรุนแรงเพื่อสามารถปรับแผนการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเร่งเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดภายใต้กรอบความปลอดภัยของเขื่อนโดยนายสุริยะกล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้เน้นย้ำให้มีการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตามลำดับความสำคัญสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่พร้อมวางแผนการเพาะปลูกร่วมกับเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำรวมถึงจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวรองรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศด้วยความสำคัญกับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำและการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักวิชาการและความเหมาะสมทางวิศวกรรมดังนั้นจึงได้กำชับให้กรมชลประทานบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้สามารถวางแผนการใช้น้ำและเตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ปัจจุบันสถานการณ์น้ำของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันอุทกภัยและการสำรองน้ำต้นทุนรองรับภัยแล้งในอนาคตสำหรับการเตรียมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้จัดทำคำของงบกลางเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และมอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือที่มีความเสี่ยงเช่นกันนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำหลากฉับพลันโดยต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกรให้มากที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ยืนยันนะคะว่าปริมาณน้ำในปีนี้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศแต่สำหรับการทำนาปลังในช่วงปลายปีจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของเอลนิโญที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงให้เกษตรกรรับทราบเพื่อใช้วางแผนการผลิตและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้กระทรวงเกษตรมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยและพืชมูลค่าสูงมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคตโดยจะเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้

0: ณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีและร่วมปรบมือดังๆด้วยความภาคภูมิใจเป็นที่สุดกับเหล่านักเรียนคนเก่งนวัตกรตัวจิ๋วและเยาวชนระดับหัวกะทิที่ระเบิดพลังสมองศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัวจนคว้าชัยชนะอันทรงเกียรติในหลากหลายเวทีทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกจากนาซามาครองได้สำเร็จสมกับเป็นต้นแบบของพลเมืองโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงซึ่งตอกย้ำความเป็นเลิศอย่างไร้ขีดจำกัดตั้งแต่ระดับประถมสู่มัธยมค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์

0: Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนต์คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295633

0: คุณผู้ฟังคะเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ในการที่เราซื้ออาหารอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนค่ะว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ใช่วัสดุสัมผัสอาหารหรือฟู้ดเกรดอาจจะมีสารตกค้างจากกระบวนการพิมพ์และหมึกพิมพ์เช่นสารตะกั่วสารโลหะหนักบางชนิดสารไฮโดรคาร์บอนจากหมึกพิมพ์สารระเหยอินทรีย์รวมถึงสารเคมีจากสีย้อมพิมพ์เห็นไหมคะว่าเยอะแยะสารอันตรายที่จะเข้าสู่ร่างกายพร้อมอาหารซึ่งสารเหล่านี้อาจจะปนเปื้อนสู่อาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสอาหารร้อนหรืออาหารที่มีไขมันไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดของทอดข้าวเหนียวปิ้งหากสัมผัสกับกระดาษหนังสือพิมพ์โดยตรงหรือผ่านวัสดุรองที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้สารปนเปื้อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะว่าถึงแม้บางร้านจะมีการใช้พลาสติกรองอาหารแต่หากไม่ใช่วัสดุฟู้ดเกรดหรือไม่สามารถป้องกันการสัมผัสอาหารได้อย่างสมบูรณ์ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาดค่ะ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม
1: ่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: Mass FM ขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลา

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass FM
0: Mass FM
4: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
5: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ด้วยกันไปมีฉันและก็มีเธอด้วยนะคะและศักดาธรค่ะฉันยังอยู่ทั้งคนได้ข่าวว่า AF ในซีซั่น2026นี้เขาเริ่มเข้าบ้านกันแล้วนะเห็นว่าแวบมีคนโพสต์บอกเหมือนกันว่าเริ่มแล้วกับการเข้าสู่บ้านของ AF ในซีซั่นล่าสุดนั่นเองค่ะแต่นี่คือณัฐสัตตธรจาก AF 4ในตำนานที่หลายคนรู้จักกันนะคะก่อนนั้นเสียงของเหมือนพลอยกับคำเชยๆเป็นอีกหนึ่งเพลงของ Big and the Super Band ที่ cover ไว้ได้เพราะเลยทีเดียวต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันอังคารเจอกันช่วงเช้าเหมือนเดิมค่ะ 9:00 นถึง 10:00 นกับอังคารที่9มิถุนายน2569กับอากาศที่สบายๆในเช้านี้แดดยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็เหมือนอยากจะมาเหมือนกันเต็มที่แต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนกระหน่ำหลายจุดหลายโซนเลยทีเดียวค่ะเช้านี้ดอยสุเทพสวยมากๆเชื่อว่าหลายคนที่หันหน้าไปทางดอยสุเทพเห็นทะเลหมอกเล็กๆก็ต้องอดใจไม่ไหวในการที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตนเองแต่ระมัดระวังด้วยนะใครที่เป็นคนขับและต้องถ่ายรูปเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงได้นี่นั่งสบายๆก็เลยสามารถยกกล้องมาถ่ายรูปได้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเช้าที่ดีของเรากับการเริ่มต้นวันใหม่กันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันอังคารที่9มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเล่นเองค่ะบริเวณเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด24.2องศาและสูงสุดเมื่อวาน 31.5 องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราตื่นเช้ามาพร้อมกับราคาน้ำมันที่ค่อนข้างขยับตัวสูงคือเขาประกาศยามดึกประมาณสัก 3-4 ทุ่มได้คุณเอาฟังเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่มีใครออกมาเติมน้ำมันหาทันนอกเหนือจากคนที่กำลังขับรถอยู่ on the way จะแวะเข้าปั๊มเติมได้นะคะซึ่งมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันค่ะทั้งดีเซลเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ขึ้นพร้อมกัน50สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้านี้ก็คือที่5ไปต้นไปเพราะฉะนั้นวางแผนในการเดินทางไปไหนมาไหนประหยัดได้ก็ประหยัดกันละกันนะคะเพลงประจำวันอังคารค่ะสามีกับ8:00 นวันอังคาร

ลับมาไหมก็อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือทบทวนให้ดีนะคะเวลาที่จะปฏิเสธใครหรือว่ารู้สึกที่อาจจะยังค้างคาใจกันอยู่ก็เคลียร์ใจตัวเองให้เรียบร้อยเงินเก่าของ The Peach Band กับวอนนะคะวอนที่เธอกลับมาแต่เธอจะมาหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ9:26 นค่ะเชียงใหม่รีเดียว92 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับเวลาช่วงเช้าของเราซึ่งจะว่าไปสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานี่ก็เป็นบทเรียนได้ดีมากๆอย่างหนึ่งทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังพอโตขึ้นสเต็ปของการใช้ชีวิตมันก็จะยากขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ผ่านเรื่องราวมามากมายบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครบอกเราอย่างเช่นเงินเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็จำเป็นนะเงินเป็นพื้นฐานที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ความรักไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างชีวิตที่ดีและความสมบูรณ์มีหลายมิติมากกว่าความรักได้เองค่ะและก็อย่าลืมอีกอย่างนึงก็คือการพักผ่อนก็คือการลงทุนอย่างนึงหาเวลาพักจะได้มีแรงไปทำสิ่งที่สำคัญต่อไปหรือแม้แต่เวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องยากค่ะได้ใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์ดีต้องสื่อสารต้องคุยกันจะคุยผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่ต้องคุยกันถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยคุยกันแบบเห็นหน้านี่จะดีมากๆได้สบตากันด้วยซึ่งการเงียบแล้วปล่อยไปให้ดอยใจไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่คำตอบที่ดีนะคะและสุดท้ายคือสิ่งที่เรากล้าที่จะปล่อยวางทุกครั้งที่เติบโตต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังเสมอค่ะแต่เป็นอดีตที่ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งก็ต้องไปข้างหน้าให้มันดีแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะอยู่ที่กันเช้านี้กับ Toyota เชียงใหม่พร้อมเดินทางไปข้างหน้ากับคุณเสมอเดินทางไปเติมฝันเติมความสุขได้สบายๆกับรถคันใหม่ที่คุณได้เป็นเจ้าของและเงื่อนไขพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ค่ะนอกเหนือจากรถใหม่แล้วการดูแลหลังการขายสำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะทุกการเดินทางคุณเราพร้อมดูแลเสมอกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการดูแลรถของคุณเพื่อทุกการเดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยนะคะทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota เครื่องมือทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้โตโยต้าค่ะมั่นใจในคุณภาพการซ่อมบำรุงห้องรับรองลูกค้าสะอาดและสะดวกสบายพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการนะคะให้เราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวค่ะศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซียะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนเปิดให้บริการทุกวันนะคะ8:00 นถึง17:00 น Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณดูแลรถคุณอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลอย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะอะไรก็มั่นใจได้และอย่างที่บอกไปว่าทุกการเดินทางคุณสำคัญเสมอให้ Toyota เชียงใหม่เดินทางไปพร้อมกับคุณได้เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ยินดีให้บริการทุกวันนะคะการของซิงเกิลเพลงนี้บ้างกับเบาๆค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

สู่เครื่องหลังแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงสากลมะพร้าวนะคะงั้นจากยังใครเพลงนี้กับโลค่ะก่อนหน้านั้นมีงานของคริสติน่าเพอร์รี่กับอัตโตเซเยสนะคะการรายการกับ45นาทีแบบก็ถึงช่วงสายๆกันแล้วด้วยค่ะช่วงนี้ฟ้าฝนก็ตกบ่อยเหลือเกินใครที่จะซ่อมบ้านจะทำโน่นทำนี่รีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่รู้ว่าในช่วงของเดือนหน้าอาจจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงในช่วงกลางๆของเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นกรกฎาคมไปเนี่ยก็หวั่นๆเหมือนกันนะคะว่าฝนจะตกเยอะมากน้อยแค่ไหนและตกทีไรก็มีปัญหาน้ำรั่วซึมตลอดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมาดูแลบ้านกับสินค้าดีที่โกลบอลเฮาส์กันนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นของ Mid Year Mega Fair ค่ะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่โกลบอลเฮาส์ลดสูงสุดไปเลย 70% สินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนนะคะสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันค่ะสมาชิกของโกลบอลคลับรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการด้วยจ่ายพันบาทเครดิตของ TTP Golden House ลดเพิ่มอีก 3%ชอบเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีเติมครบทุกความต้องการทั้งการสร้างบ้านซ่อมบ้านและตกแต่งบ้านในราคาพิเศษสุดชอบสบายสบายที่ Golden House ของเราทุกสาขาเชียงใหม่พบกันได้ค่ะที่สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางวิ่งกุมกามและที่สาขาฝางส่วนใกล้ๆสาขาลำพูนก็ยินดีให้บริการเช่นกันไม่อยากออกบ้านไปไหนช้อปออนไลน์ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ค่ะช้อปที่ Golden House ทุกสาขาโปรโมชั่นจนถึง24มิถุนายนนี้จัดคุ้มสุดๆนะซื้อเหมือนคืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและสิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Club ใช้คะแนน500คะแนนค่ะแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทด้วยและเมื่อคุณซื้อวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะชอบสบายใจไป Golden House กันค่ะมีสินค้าคุณได้เลือกเยอะมากๆอัปเดตโปรโมชั่นพิเศษด้วยกันได้ที่ Facebook ของ Golden House ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอตามไปช็อปกันได้สินค้าราคาพิเศษทุกวันที่ Golden House นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงเช้าๆของการทำงานกันด้วยค่ะมาถึงงานของ Headbury เพลงนี้บ้างอีกหนึ่งความสุขของเราคือการตัดสิ่งที่มันเป็นความท็อกซิกในชีวิตทิ้งไปให้หมดและเราจะยิ้มได้ในทุกวันนะคะท็อกซิกจาก Headbury ค่ะ

กพากันด้วยร่มกันฝนกันแดดได้มอเตอร์ไซค์เสื้อกันฝนอันนี้ก็สำคัญส่วนรถของเราก็ที่ปัดน้ำฝนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะไทยรัฐเพลงนี้กับวอเตอร์ค่ะก่อนนั้นมีคาเมล่าและชอนเมนเดสกับซินเดอเรล่าชวนไปเที่ยวงานนี้กันค่ะคุณผู้ฟังงานสมัครคนรักมะม่วงมีสินค้ามากมายที่เดียวค่ะใครที่สนใจแวะไปกันได้กับงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ซึ่งเขาจัดตั้งแต่วันที่8ถึง10มิถุนายนนี้นะคะซึ่งจะมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เยอะมากๆเลยทีเดียวมีทั้งการประกวดมะม่วงสุดอึ้งค่ะมะม่วงยักษ์เลยนะคะมะม่วงแปลกที่หาดูยากไปดูได้งานนี้แล้วก็มีการแข่งส้มตำมะม่วงลีลาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะคะสายหวานต้องลองค่ะแข่งขันปลารูปข้าวเหนียวมะม่วงเมนูฟินระดับโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษจากผู้ประกอบการและก็วิสาหกิจชุมชนไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสในงานนี้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมไปเจอกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เขาเรียกว่ามะม่วงละลานตาเต็มไปหมดเลยทีเดียวที่สำคัญราคาพิเศษด้วยราคาไม่แพงไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปเช็คอินกันได้ไปหาของกินอร่อยอร่อยในงานนี้ได้อีกต่างหากด้วยนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Coldplay และ BTS เพลงนี้กับ Y Universe นะคะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจูนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น35คน aftershock อีกนับร้อยครั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35รายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ซึ่งส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและออสเตรเลียอย่างไรก็ตามคำเตือนดังกล่าวถูกยกเลิกหรือลดระดับลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานในช่วงบ่ายวันจันทร์ว่าผู้เสียชีวิต31รายอยู่ในเขตโซกซาเจนและอีก4รายอยู่ในดาวาวทางการฟิลิปปินส์ระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย134คนและมีประชาชนราว 10,000 ครอบครัวต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รายงานผู้เสียชีวิต32รายและมีผู้สูญหาย12คนเกาะมินดาเนาเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของฟิลิปปินส์ทั้งในด้านพื้นที่และจำนวนประชากรโดยมีประชากรราว26ล้านคนอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตและความเสียหายยังต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากแหล่งต่างๆก่อนออกประกาศอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าหน่วยงานต่างๆกำลังประสานงานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้รัฐบาลกลางกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่และเราจะไม่ทอดทิ้งมินดาเนาเขายังสั่งระงับการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นตรงกับวันเปิดภาคเรียนวันแรกของประเทศหลังแผ่นดินไหวหลักมีอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นมากกว่า130ครั้งโดยมีขนาดตั้งแต่ 1.3 ถึง 6.7 แมกนิจูดนอกจากนี้ยังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.7 แมกนิจูดในทะเลใกล้เกาะบาลุตจังหวัดสรังกานีเมื่อเวลาประมาณ 22:52 นตามเวลาท้องถิ่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเ
8: ธอไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าไหน

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 90.

วินาทีแห่งความสุขวินาทีแห่งความคิดถึงนะครับนาทีที่มีให้กันได้ส่งผ่านด้วยเพลงที่เพราะที่สุดนะครับจากนนทนนท์แล้วก็เจฟซาเตอร์ไทม์ฟลายครับแล้วก่อนหน้านู้นเพลงใหม่จากพี่ตู่นะฮะลึกเล็กๆลึกๆครับ Let of Us แล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะครับ1เพลงจากละอองฟองที่ไม่ได้ฟังกันนานมากเลยทีเดียวกับอันตรายไม่ถึงชีวิตนะครับเข้าสู่วันอังคารแล้วนะฮะวันนี้วันที่9มิถุนายนครับมาพร้อมกับราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นอีก50สตางค์ทุกแบบทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นดีเซลนะครับหรือจะเป็นแก๊สโซฮอล์ E95 E85 E20Exxon Hall 95และ Gas Hall 91ทั้งหมดนะครับขึ้นมาอีก50สตางค์นะครับตอนนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นสูงสุดอยู่ที่43.80 บาทสตางค์ครับสำหรับ Gas Hall 95ส่วนดีเซลนะครับอยู่ที่42 บาทนะครับส่วนถูกสุดเลยครับอยู่ที่ Gas Hall E85 ครับอยู่ที่34.74 บาทสตางค์นะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่น้ำมันขยับขึ้นลงอยู่แถวนี้เลยนะฮะเลข40-30ปลายนะครับผู้ฟังจะไปไหนทำอะไรหลายคนก็คิดน่าคิดหลังเหมือนกันเนาะว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยน้ำมันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันคุ้มค่ากับการเดินทางหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่นี่คุ้มค่าแน่ๆเลยคุณผู้ฟังใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาตินะฮะที่อำเภอแม่วางครับคุณผู้ฟังเป็นน้ำตกที่สวยมากผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่น่ารู้จักผมก็ยังไม่เคยรู้จักเลยฮะน้ำตกห้วยหอยนะฮะที่อำเภอแม่วางเขาบอกเป็นน้ำตกกลางป่าท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ไปดูในช่วงบรรยากาศที่ฝนตกแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะได้เห็นมุมที่สวยมากก็คือจะมีม่านนะฮะเป็นม่านน้ำนะฮะคุณผู้ฟังเวลาน้ำตกที่มันตกลงมาจากหินผาเนี่ยมันเหมือนกับม่านน้ำที่ไหลมากั้นอีกมุมหนึ่งนะฮะด้วยความสวยงามประมาณนี้นะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็กลัวเหมือนกันเนาะเวลาไปน้ำตกเนี่ยนะฮะมันกลัววันดีคืนดีฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะยังไงก็ต้องศึกษาเรื่องของรายละเอียดการเดินทางนะครับรวมไปถึงสภาพอากาศแล้วก็พยากรณ์อากาศในช่วงวันเวลานั้นด้วยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะแต่ความสวยงามแบบนี้นะครับก็อาจจะหาช่วงเวลาที่อาจจะไม่ใช่ช่วงพายุหรือมรสุมเข้านะฮะอย่างเช่นไปปลายแบบอย่างปลายฤดูฝนต้นหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ขออนุญาตเลี่ยงก่อนละกันแต่มีคนไปถ่ายรูปมานะฮะสวยงามจริงๆคุณผู้ฟังครับแล้วก็เป็นน้ำตกที่คิดว่าเป็นอันซีนยังไม่มีใครได้รู้จักมากพอนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไปนั้นเยอะๆเนี่ยนะฮะแน่นอนครับความเป็นธรรมชาติความดิบของมันเนี่ยมันก็จะหายไปพร้อมกับผู้คนที่เข้าไปด้วยไปถึงเพลงนี้เลยครับหน้าปกเพลงนี้เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสีเขียวเหมือนกับไปถ่ายที่น้ำตกเลยคุณผู้ฟังงานใหม่ของแว่นใหญ่ครับกอดความทรงจำฮะ

สิฮะถ้าวันหนึ่งได้เกิดมาเจอกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเธอจะทักกันไหมเธอจะคุยกับเราเหมือนเดิมหรือเปล่าสาวที่ซามอนนะฮะถ้าบังเอิญได้พบกันนะครับก็น่าดูนเพลงใหม่จากแว่นใหญ่นะฮะคุณผู้ฟังครับกับเพลงที่ชื่อว่ากอดความทรงจำนั่นเองขอบคุณด้วยกับGlobal House นะฮะวันนี้เรามีมหกรรม Mid Year Mega Fair ครับลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่ Global House สูงสุดถึง 70% นะครับกับสินค้าหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อีกมากมายนะครับซึ่งคุณสามารถผ่อน 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือนและยังมีสินค้าทุบราคาลดแรงไม่ซ้ำแล้วก็หมุนเวียนโปรเด็นแบบทุกวันด้วยสมาชิก Global Club รับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการได้เลยนะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มช่วงนี้ครับกลางปีครบเติมเต็มความต้องการแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านซ่อมบ้านตกแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษครับรวมไปถึงคุณสามารถช้อปออนไลน์ได้ง่ายๆวันนี้ครับที่ Click and Collect ที่เว็บไซต์ globalhouse.co.th นะครับช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง24มิถุนายนนะครับจะเต็มทุกความคุ้มฮะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขแล้วก็สมาชิก Global Club ใช้คะแนน500คะแนนและคูปองเงินสดได้50บาทครับและ100คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทกันด้วยเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขครับรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำมันทองสูงสุด 5,000 บาทครับและรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ของทาง Global House นะครับแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือทางออนไลน์ก็ช้อปไปได้เลยที่ globalhouse.co.th นะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับจากจังเพอร์เซสนะฮะและนี่คือลั่นทมครับที่เราได้ยินจากค็อกเทลนั่นแหละฮะสำหรับวันนี้นะครับใครตื่นเช้ามานะฮะมีอาการปวดครับปวดแขนนะฮะอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อนะฮะเนื่องจากเมื่อวานนี้ไปลุยมาครับไปออกกำลังกายไปใช้กิจกรรมต่างๆนะฮะไปใช้ร่างกายเยอะมากไปนิดนึงนะฮะขยับจนแบบว่าเขาอาจจะเจ็บอาจจะปวดจนเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเมื่อวานนี้แต่พอมาอีกวันนึงแน่นอนครับความปวดทรมานเหล่านี้มันกลับมาและถามหาทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทรมานไปหมดเลยขัดจังหวะชีวิตครับจะไปทำอะไรต่อก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ารู้สึกปวดไปหมดนะฮะอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้รังคุณไว้ครับตอนนี้เรามีตัวช่วยที่ตรงจุดมากๆนะฮะอย่าง Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและพิเศษคือใช้งานได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ทาบริเวณที่คุณมีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่คุณ

ป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่อาจจะยังคงที่บอกว่าอะไรอวบก็ไม่ใช่นะฮะคือคนคนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เดินหน้าต่อด้วยกันแล้วล่ะคะในความสัมพันธ์อาจจะเลิกรากันไปนานแล้วล่ะนะครับแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าณวันนี้เนี่ยเขายังคงอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าเขาจะเป็นยังไงนะฮะยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือเปล่าเราไม่มีโอกาสได้คุยกันแค่ความรู้สึกคิดถึงณเวลานั้นแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงมันยังอยู่เต็มหัวใจอยู่นะฮะและนี่คือ what's going on นะครับจากพี่พิกฤตครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากน้องมิกนะฮะมิกเฉลิมศรีรวมบิ๊กแมสซี่นั่นเองครับคุณผู้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่า just for you นะฮะแล้วก็น้องมิกก็บอกว่าเพลงนี้มันเพลงที่กลับมาล้อเธอตลอดเวลาเลยทีเดียวทุกวันวาเลนไทน์ก็จะกลับมาล้อเพลงนี้นะที่จริงเขาแต่งให้เพลงเขาแต่งให้แฟนเก่าเขาไงนะฮะที่โด่งดังมากๆช่วงก่อนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะพอมันมีข่าวที่ต้องเลิกลากันไปก็กลายเป็นว่าถูกเอาเพลงนี้มาล้ออะไรอย่างนี้เนี่ยมิกเคยพูดให้ฟังว่าล้อทุกซีซั่นเลยล้อทุกในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะฮะกลับมากันครับในชั่วโมงนี้มาพร้อมกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับใครที่มีความกังวลเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินนะฮะโรคอ้วนครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทราบดีครับว่าถ้าเรามีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยมันจะมีโรคภัยที่แฝงมาด้วยนั่นก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับโรคระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคมะเร็งและอื่นๆอีกมากมายที่มันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายนานาประการเลยนะครับการลดความอ้วนแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่เราควรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนนะครับในการที่จะลดน้ำหนักกันแต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีทางที่แตกต่างกันบางคนก็เลือกการเลือกรับประทานอาหารบางคนเลือกออกกำลังกายหนักๆนะครับบางคนก็เลือกวิธีการอื่นๆอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกวิธีการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังลองไปทำแล้วมันไม่ได้สักทีนะฮะพยายามลดแล้วลงได้แค่กิโล2กิโลหรือบางทีแค่5ขีดอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบโหท้ออกท้อใจเหมือนกันนะครับวันนี้โรงพยาบาลลานาเราเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากด้วยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องนะครับซึ่งภายในศูนย์เองก็จะมีทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับมีนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการและทีมสหสาขาวิชาชีพครับในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและคุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับเมื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นน้ำหนักลดลงโรคภัยต่างๆที่มันจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคร้ายต่างๆหรือโรคภัยแฝงเนี่ยมันก็จะหายตามไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ปรึกษากันได้เลยครับคุณผู้ฟังที่ศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนโดยการส่องกล้องที่โรงพยาบาลลานานะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ www.lanakid-hospital.com นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

จฟสเตอร์นะครับและที่แค่เธอครับจากเพลงประกอบซีรีส์คิงพอชนะครับสักครู่หนึ่งจะเบรกแล้วนะฮะเหลือเวลาแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงหน้านะครับต้นชั่วโมงเลยจะมี3เพลงนี้รอคุณครับ

0: go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับชั่วโมงหน้าครับจะไปเริ่มต้นเพลงแรกนะฮะจากพันชวรการแล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์กับหม้อหุงข้าวครับแล้วก็ตามมาที่ยูบาทีเจแล้วก็กวินดูวานกับไม่ติดครับและไปปิดท้ายที่เพอร์พิชนะฮะ1คนตรงนี้เดี๋ยวหลังเบรกกลับมาพร้อมกับ3เพลงนี้ครับ
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่รัฐบาลเตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือร้านค้าสามารถเลือกเชื่อมต่อได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเมื่อยืนยันสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มภายหลังได้สำหรับร้านค้าที่มีหลายสาขาสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันส่วนในกรณีสาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้ซึ่งร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาสำหรับร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา21นาฬิกาโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจบข่าวหลับไม่ติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chingmei Radio 92โดย Chingmei Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeiradio.com
11: You're listening.

งกันตรงนี้ครับจากเพอร์พีชแล้วก็ก่อนหน้านู้นอยู่ YTJ กับไม่ติดครับและเพลงที่เรากำลังคิดว่าเพลงน่าจะมาแรงแล้วก็อยู่ในอันดับต้นๆของชาร์ตเพลงทั่วประเทศเนี่ยจากเอาพันพรการแล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์กับหม้อหุงข้าวนะฮะความเหงามันทำให้คนกินข้าวคนเดียวไงอยากจะมีคนกินข้าวข้างๆด้วยนะฮะอยากมีใครสักคนเป็นหม้อหุงข้าวที่คอยอยู่ด้วยกันในทุกๆมื้ออะไรประมาณนี้แหละนะครับนี่คือ2เพลง3เพลงที่เราเลือกมาให้ฟังกันนะครับในชั่วโมงที่2ของชิงใหม่ Radio Fresh Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะมาถึงเพลงนี้เนี่ยผมก็ยังช่างใจว่าจะเปิดดีไหมแต่ว่าไหนๆก็มาถึงขนาดแล้วก็เปิดเลยกันละกันนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เป็นไวรัลนะฮะอยู่ในโลกโซเชียลนะครับพูดถึงท่อนแร็ปท่อนหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังอยู่ในเพลงนี้นะฮะซึ่งผมไปฟังเพลงนี้แล้วแหละนะฮะตั้งแต่ต้นเพลงเลยเพราะมากครับคุณผู้ฟังต้นเพลงโคตรจะดีอาจจะใช้ว่าโคตรจะดีฮะแต่พอไปถึงท่อนแร็ปโอ้โหเคยเห็นผมเห็นนะมีใครที่เอามาโคเวอร์บ้างนะมีน้องนนกุลนะฮะมีใครอ่ะอุ้ยหลายคนอ่ะนะฮะมาเอาท่อนแร็ปท่อนเนี้ยมาโคเวอร์แล้วหลายคนก็ไปตามหาว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรใครร้องนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงของอุโน่เหล่าทองนะฮะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่ายาย่ายะนะครับยาสิยาย่ายะนะฮะคุณผู้ฟังเพลงคือเพลงจะบอกว่าเพลงเพราะไม่เพราะมากครับคุณผู้ฟังฮะแต่พอไปถึงท่อนแร็ปนี่แทบจะแบบว่าแทบจะบิดเพลงหนีเลยทีเดียวนะฮะไปดูในคอมเมนต์ของ MV เพลงนี้นะครับเขาคอมเมนต์ได้แต่ละคนฮาๆทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าต้นเพลงโคตรดีท่อนแร็ปโคตรอัพรีเหมือนเดิมนะฮะหรือมีอีกข้อความนึงบอกว่าปี2026ใครเลิกฟังแล้วบ้างนะฮะมีอีกครับคุณผู้ฟังก็บอกว่านี่นะฮะมีคนบอกว่าคุณแม่ถามนะฮะว่านักร้องอีกคนเป็นใครทำไมถึงไม่ตั้งใจร้องสงสารนักร้องอีกคนนึงเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะอธิบายยังไงดีว่าคนร้องเนี่ยคนเดียวกันนะฮะคุณผู้ฟังครับรวมไปถึงประโยคที่ว่าเกิดมาเพิ่งเห็นตัวอย่างชัดๆของประโยคที่ว่าทำให้ดีก็ทำได้แต่ไม่ทำนะครับประมาณนี้อ่ะลองไปดูดิว่าจะเป็นยังไงสำหรับเพลงนี้นะฮะอย่างดูจากอีคอมเมนต์ล่าสุดที่บอกว่าท่อนแรกมาเหนือท่อนที่เหลือมาทำไมนะครับไปติดตามกันละกันนะเพลงนี้ครับจากอุโน่เหล่าทองฮะย่าครับ

มีคนบอกว่าเอาตอนนั้นออกไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบกำลังมีความสุขอยู่ที่ดีฮะอีคอมเมนต์บอกว่าร้องเพลงให้มีความสุขครับให้ความทุกข์เป็นเรื่องของคนฟัง The Great Teapot Music Station in Chiang Mai 92 Chiang Mai Radio

0: สวัสดีเอลส์ครับเราคงได้พบกันในสักวัน
1: เราก็คงได้พบกันในสักวัน
0: ชัวร์สักวันหนึ่งเราคงได้มีโอกาสได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นยังไงขอให้เธอจำฉันไว้กันละกันนะครับอีกเพลงเพราะที่ส่งต่อมาครับในช่วงเวลานี้แล้วก็พาคุณเดินทางไปพร้อมกันด้วยนะฮะกับโตโยต้าเชียงใหม่ครับวันนี้ช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับการขับขี่รถในภาวะที่ฝนตกนะฮะทัศนวิสัยที่ไม่ค่อยจะดีรวมไปถึงถนนที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยรถคุณก็ต้องพร้อมในการรับมือนะครับที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนในการดูแลรถคุณเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณนั้นเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับเรามีทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota เครื่องมือทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานครับใช้อะไหล่แท้ของ Toyota มั่นใจในคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงและพร้อมกับห้องรับรองของลูกค้านะครับที่สะอาดสะดวกสบายพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มทั้งชากาแฟระหว่างรอรับบริการได้เลยนะครับให้เราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวครับที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังสามารถแวะกันไปได้เลยนะครับโทรศัพท์มาที่053-202-009นี่คือหมายเลข call center นะครับและคุณก็สามารถแจ้งได้เลยว่าคุณจะขอรับเข้าบริการในวันเวลาไหนนะครับพร้อมกับสาขาไหนด้วยนะฮะมีทั้ง6สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์ครับสาขาสันปะทองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนครับ053-202-009นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

างทีเราอยู่กับความรักนะฮะอยู่กับสิ่งที่เราผูกพันมานานนะฮะมันเหมือนกับนกน้อยที่อยู่ในกรงทองนั่นแหละคุณผู้ฟังครับบางทีใจจริงเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะไปไหนแต่ก็ไม่อยากอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าอยู่ภายใต้การบังคับค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับนกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีอิสระแต่ก็หัวใจมันยังคงผูกพันกับกรงนี้อยู่นะฮะนกน้อยครับจากบูกี้เลออนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจาก Image นะฮะกับเพลงชื่อว่ากลับมาทำไมนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เรามาคืนความมั่นใจให้กับคุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับหรือว่าศีรษะร่างจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับวันนี้เราคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งนึงที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังฮะเรามีวิกผมแท้ๆนะครับแล้วก็วิกผมใหม่ฟลอเกต A คุณภาพพรีเมียมที่มีความเนียนเป็นธรรมชาติเนี่ยเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับบอกได้เลยว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนึกถึงวิกในยุคก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะความรู้สึกการใส่วิกเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าในยุคปัจจุบันคุณผู้ฟังวิกเขามีพัฒนาการที่เรียกว่าไปได้ไกลสุดเลยทีเดียวนะฮะสามารถที่จะเรียกธรรมชาติเหมือนผมคุณจริงๆเลยฮะผักสามารถใส่แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถทำว่าตัดไปทรงนั้นทรงนี้ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบทรงเนี้ยผมแบบนี้คุณสามารถที่จะเลือกวิกทรงนี้ได้เลยนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดไปดูใน TikTok จะเห็นเนาะที่คุณผู้ชายเนี่ยนะฮะผมบางอะไรอย่างเงี้ยครับพอสวมวิกปุ๊บโอ้โหหน้าเป็นโอป้าเกาหลีเลยประมาณนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะฮะไปดูกันได้ครับวิกทรงผมสวยๆนะฮะหลากหลายทรงหลากหลายแบบนะครับสามารถเปลี่ยนลุคคุณได้ที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับส่วนใครที่ต้องการสวมใส่นะฮะแบบทรงเดิมหรือเปลี่ยนลุคทรงใหม่เรามีหลากหลายแบบให้คุณได้เลือกครับทั้งวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกนะครับที่สำคัญในร้านเราเนี่ยเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาวแล้วก็วิกไรผมนั่นเองครับมันดูเนียนมากๆเลยทีเดียวนะฮะสนใจสามารถที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์นี้เลย0918583613หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทางแฟนเพจก็ได้นะครับที่ Hiyu Wigs นะฮะเรามีวิกทุกแบบพร้อมส่งแบบไม่ต้องรอทอนะฮะแล้วก็ไม่ต้องพรีออเดอร์ให้เสียเวลาด้วยนะครับ

มีครบเลยพร้อมบริการส่งนะฮะคุณผู้ฟังครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้หรือใครจะไปลองวิกนะฮะด้วยตัวคุณเองครับไปที่สาขามีโชคชั้น2นะครับก็สามารถที่จะแวะไปได้ตั้งแต่9 โมงเช้าถึง1 ทุ่มตรงนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ครับ

0: เอสโนวาครับความทรงจำที่ไม่อยากจำนะฮะหมดเวลาพอดีเลยครับแล้วก็ขอบคุณในช่วงท้ายนี้กับ BYD North Star นะครับ Efficiency Unleashed นะฮะกับการเดินทางที่มั่นใจกว่านะครับประหยัดกว่าแล้วก็ไปได้ไกลกว่าพร้อมพลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี BYD DMI นะครับมากกว่าความประหยัดคือความมั่นใจในทุกการเดินทางกับ BYD Scion 6 DMI นะครับเราถ่ายทอดนิยามใหม่ของรถยนต์ที่รวมระยะทางความคุ้มค่าและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในหนึ่งเดียวนะครับเพื่อให้ทุกเส้นทางของการเดินทางของคุณนั้นเป็นเรื่องที่มั่นใจได้มากกว่าเดิมครับคุณผู้ฟังไปทดลองขับนะฮะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยกับ BYD Scion 6 DMI นะครับที่ศูนย์บริการและก็โชว์รูมของ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาขวงสิงห์ด้วยนะฮะสอบถามได้ที่053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่นะครับเวลาหมดพอดีแล้วส่งคุณผู้ฟังนะครับเบรกเที่ยงกันละกันเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามฟังเพลงเพราะกันต่อกับ Beautiful Sound นะครับพรุ่งนี้เราเจอกันในวันทำงานนะฮะ 10:00 นถึงเที่ยงวันครับวันนี้ขอบคุณมากๆกับการอยู่ด้วยกันนะไปละสวัสดีครับ
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ติดตามรับฟังข่าวตุ้นชั่วโมงกันค่ะนายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ือไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้า
2: คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุก
2: ดีนอสตามีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
13: ขอแจ้งคนรัก

0: านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
5: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันด้วยเพลงเพราะฟังสบายเหมือนเช่นเคยเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเวลาเบรกทานมื้อเที่ยงของคุณทานให้อร่อยแล้วก็มีความสุขกับเพลงของเรานะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วย Matthews Southern Comfort นะคะกับ Woodstockนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Matthews Southern Comfort และการแสดงคอนเสิร์ตที่ Woodstock นะคะอีกเพลงหนึ่งนะคะก็เป็นเพลงดังของโจโคเกอร์นะคะร้องในงาน Woodstock เช่นเดียวกัน With a little help from my friend นั่นเองค่ะก็เป็นเพลงที่ได้อารมณ์หลายคนอาจจะนั่งนึกถึงบรรยากาศการถ่ายทอดหรือคลิปวิดีโอการแสดงดนตรีของ Woodstock นะคะว่ามันสนุกแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ดูคนคลุกคลีโคลนนะคะหลังจากที่เจอฝน3วัน3คืนในงานคอนเสิร์ต Woodstockซึ่งก็ไม่ล้มเลิกไปแต่อย่างใดนะคะกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกตาตรึงอยู่ในความทรงจำและในการพูดคุยกันถึงการแสดงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีนะคะวันนี้จะเล่าเรื่องราวของการแข่งขันเทนนิสที่ประเทศฝรั่งเศสได้แชมป์ชายชาวเยอรมันคนแรกมาแล้วนะคะสเวเรฟคว้าแชมป์ชายเดี่ยวเทนนิส French Open ปี2026ค่ะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟเอาชนะฟราวิโอโคบอลลี่คว้าแชมป์ French Open 2026ไปครองถือเป็นแกรนด์สแลมแรกในอาชีพที่ประเทศฝรั่งเศสมือวางอันดับ2และมือวางอันดับ10มาเจอกันใช้เวลา4ชั่วโมง16นาทีหัวชนะฟราวิโอนะคะไป3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปไม่ได้ชมหรอกค่ะเพราะว่าช่วงหลังนี้มีนักเทนนิสรุ่นใหม่ๆมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดตามการแข่งขันเทนนิสเวลาเราดูการแข่งขันเทนนิสเราต้องชื่นชอบคนเต้นแล้วก็ชมฝีมือฝีไม้ลายมือของเขามาก่อนพอปักหลักชมเราก็จะเริ่มต้นว่าจะเชียร์ใครการชมที่สนุกก็คือการมีเป้าอยู่ในใจว่าเราเชียร์ใครนะคะให้ชนะในแมตช์นี้ซึ่งการชมเทนนิสแบบนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาติดตามนักเทนนิสรุ่นใหม่ๆที่โชว์ฝีมือกันในการแข่งขันเทนนิสทั้งหลายนะคะก็เลยหยิบข่าวนี้มาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่
2: พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร0910725599

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณซอง Good Memory วันนี้นะคะเลือกเพลงของคนเขียนเพลงที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุคซิกซี่แล้วก็กลายมาเป็นนักร้องในยุค 70s ด้วยนะคะเธอก็เลยประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงเธอคนนั้นก็คือแคโรลคิงผู้หญิงที่อาจจะไม่มีอัลบั้มใหม่ออกมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จจากการได้ทำอัลบั้มชุดเก่าๆแล้วก็เพลงในหลายๆเพลงในอัลบั้มของเธอนั้นถูกนำไปสร้างเป็นละครบรอดเวย์ละครเพลงแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยทีเดียวค่ะแคโรลคิงผู้ที่ผันตัวเองไปอยู่ที่ไอดาโฮสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตเงียบๆเรียบๆสบายๆผู้หญิงที่มีข่าวนะคะย้อนหลังมาว่าเมื่อก่อนนั้นเธอเคยเป็นคู่รักคู่ชื่นชมของเจมส์เทเลอร์นะคะที่เคยร้องเพลงคู่กันในยุคซิกซี่ไว้หลายเพลงแล้วก็เป็นคู่รักที่น่าอิจฉาไม่น้อยแต่พอมาถึงยุค 70s เธอก็ร้องเพลง It's Too Late เพื่อเป็นการเปิดเผยให้แฟนทั้งโลกได้รู้ว่ามันสายไปซะแล้วไม่ได้เป็นคู่รักกันแล้วในยุค 70s นะคะนั่นเป็นเรื่องเก่าที่หยิบมาเล่าฟังเพลง Good Song Good Memory วันนี้ I Feel The Earth Move Carol King Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053 202 009ค่ะ

0: วันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์ไม่พอใจและพอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
4: Triple Track 3 in 1 วันนี้มีเพลงของ Queen เป็นเพลงแรกนะคะพูดถึงความรักว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ Crazy Little Thing Called Love นะคะโดย Queen ของ Freddie Mercury นั่นเองเพลงที่สองเป็นเพลงที่ Nazareth ร้องไว้นะคะ Love Hurts นั่นเองและเพลงที่สามจะเป็น Love Hurts เพลงที่สองจะเป็นเพลง A World Without Love Peter and Gordon นะคะซึ่งก็ทำไว้ยอดเยี่ยมเป็นเพลงที่ Paul McCartney เป็นผู้เขียนแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยนั่นเองฟังเพลงที่พูดถึงความรัก3เพลงกับ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

านผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะขอส่งท้ายด้วยโควตนี้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปถ้าคุณง่วนอยู่กับการทำให้คนอื่นมีความสุขคุณก็พลอยมีความสุขไปด้วยถ้าคุณมัวยุ่งอยู่กับการช่วยเหลือพวกเขาคุณก็จะไม่มีเวลาเหลือให้นึกถึงปัญหาของตัวเองBeautiful Sound ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเที่ยงวัน 92.0 แห่งนี้กันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.ประสานทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมดินถล่มดูแลประชาชนพื้นที่เสี่ยงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.จึงประสานทุกจังหวัดให้เฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยหากคาดว่าสถานการณ์จะรุนแรงให้แจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือและมาตรการของภาครัฐในการดูแลประชาชนพร้อมตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจัดเตรียมสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่เสี่ยงติดชายฝั่งทะเลให้บูรณาการหน่วยงานดูแลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยให้นำเรือเข้าที่กำบังและประกาศงดเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงและคลื่นสูงหากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางกฎหมายส่วนจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงจะเกิดภัยอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้ประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอให้ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมสื่อสารข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอพร้อมติดตามความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 92.

าแล้วรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะร้อนจริงร้อนจังหลังจากที่เมื่อวานนี้คลึ้มๆอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าวันนี้แดดแบบจัดเต็มมากๆเหมือนเก็บกดเลยนะคุณผู้ฟังอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นบ่ายของวันอังคารที่9มิถุนายน2569ด้วยเพลงร้อนๆในชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลกันนะคะเรานั่งยาวๆไปถึง 4:00 นรับรองว่าส่งต่อความสุขและเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกับ3เพลงเพราะว่าแต่ละเพลงแบบสั้นๆนิดนึงนะคะทั้งงานของ Annie Marie กับ The Press นะคะรวมไปถึง Ariana Grande ด้วยกับ Supernatural แล้ว Camila เพลงนี้กับ Havana Featuring กับ Young Thug นั่นเองพอถึงช่วงครึ่งหลังของวันก็จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องปรับปรุงต้องทำโน่นทำนี่เยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ที่แน่ๆคือบ่ายนี้อากาศค่อนข้างร้อนอย่างที่บอกไปจิบน้ำระหว่างวันบ่อยๆกันด้วยอันนี้สำคัญนะคะร่างกายขาดน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเติมให้กับตัวเองเสมอๆก็คือเติมทั้งพลังกายพลังใจและก็อย่าลืมเติมน้ำกันด้วยกันละกันนะคะไปไหนก็อย่าลืมเติมน้ำมันด้วยนะคะเห็นหลายๆคันนี่อาจจะรถเสียกลางทางหรือว่าน้ำมันหมดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพลงจากเกรซเพลงนี้กับ That's So True ค่ะ

ทางไหนก็มีแต่คนบ่นหลังไมค์ก็บ่นกันวันนี้ร้อนจริงร้อนจังอากาศแต่ละวันมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังงั้นของ Bruno Mars เพลงนี้กับ I Just Might และรวมมาถึง Shelly Puss นะคะFeaturing กับ Coco Jones กับ Sideway นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ28นาทีแล้วเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและเวลาช่วงบ่ายของเราเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมความสุขในการเดินทางอากาศร้อนๆแบบนี้เช็คแอร์ในรถของคุณด้วยกันละกันนะคะว่าแอร์ยังเย็นอยู่ไหมแอร์ไม่เย็นขับรถไม่สนุกมันร้อนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเช็ครถให้มั่นใจวันนี้แนะนำเลยค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ให้ทุกการเดินทางคุณพร้อมดูแลเสมอค่ะกับศูนย์บริการที่ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมช่างนะคะผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyotaพร้อมกับเครื่องมือทันสมัยเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้โตโยต้ามั่นใจในคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงห้องรับรองลูกค้าสะอาดแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาแล้วก็กาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยเห็นไหมคะว่าสะดวกขนาดนี้ให้เราดูแลรถของคุณค่ะเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวสนใจก็อย่าลืมนะคะแวะไปใช้บริการและนัดหมายกันได้ที่ทีมช่างของเราทั้ง6สาขาเรื่องของยางอันนี้ก็สำคัญเช่นกันฝนมาแบบนี้ค่ะ Rainy Season โปรดีโปรแรงแสงหน้าฝนกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ยางแพ็คเกจสุดคุ้มค่ะคุ้มทุกขอบลดสูงสุด 2,000 บาทส่วนลดนะคะสุดคุ้ม 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดหรือว่าจะเป็นในส่วนของฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยค่ะเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะดับร้อนด้วยเพลงเพราะกันนะคะใครที่อยู่ห้องแอร์ตอนนี้ก็สบายไปส่วนใครที่จะต้องทำงานกลางแจ้งก็สู้ๆนะคะ Carla Hatbury เพลงนี้กับ Right Here Tonight ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYou Wix
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

นี้ใครที่กำลังง่วงๆอยู่เพลงนี้น่าจะเติมพลังก็ได้นะคุณผู้ฟังซาบีน่าค่ะเป็นคาเวน่าคาเพนเทอร์กับเอสเปรสโซจะเป็นซาบีน่าเอสเปรสโซไปละเอาชื่อเพลงชื่อศิลปินมามิกซ์รวมกันเฉยเลยเมจิกเดฟและพรัชเชอร์กับเทลมีค่ะแล้ววิมกับโทเกียวด้วยบ่ายโมงกับ4:15นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเรานะคะและชั่วโมงการฟังเพลงสากลด้วยค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเชื่อว่าแต่ละวันหลายๆคนคงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะวันที่เราอยากจะพักผ่อนเที่ยวเห็นเขารีวิวที่โน่นที่นี่ก็น่าไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอไปถึงที่บางทีมันก็จะมีอุปสรรคหลายอย่างทีเดียวเป็นเหมือนกันไหมคะตั้งใจจะไปคาเฟ่เมื่อเห็นรถจอดเยอะไม่เข้าดีกว่าไม่มีที่จอดในต่างหากเห็นคนนั่งเยอะก็ไม่เข้าเพราะว่าไม่อยากจะไปนั่งรอแล้วก็แออัดกับใครดูถ้าคนจะเยอะไม่เข้าดีกว่าหรือว่ารถดูถ้าจะติดกลับบ้านเลยอะไรประมาณนี้เชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องวางแผนนิดนึงเวลาเราจะไปไหนซึ่งจริงแล้วมันก็ต้องเผื่อใจนะถ้าเกิดร้านค้าไหนที่คนเยอะนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสก็ปังมากๆเลยทีเดียวหลายร้านช่วงก่อนพี่เตือนขับรถกลับบ้านเนี่ยคงเงียบๆนะหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนนั่งเงียบนะหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนนั่งร้านนั่งในร้านเท่าไหร่คือตอน

อย่าลืมนะคะในส่วนของ Delivery สามารถเริ่มสั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้า15มิถุนายนเป็นต้นไปก็เหลือไว้ใช้ Delivery กันบ้างกันละกันนะคะ Listen up เพลงนี้กับ Joanna ค่ะ

พิทบูเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Hotel Room Service นะคะก่อนนั้นมี Lady Gaga และ The Chill กับ Run Awayแป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะยังนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเพราะฉะนั้นทำงานไปฟังเพลงไปชั่วโมงหน้าเราจะปรับโหมดเข้าสู่เพลงไทยเพราะๆกันบ้างนะคะฟังเพลงใหม่ๆฟังเพลงอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่ายิ้มตามได้บ้างก็ดีนะคะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2พร้อมกับเพลงไทยกันนะคะG-Dragon และ Florida ค่ะกับ Cap Breaker Blush เวอร์ชันนี้เจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคาดอากาศ15วันข้างหน้าไทยเจอ2ขั้วสภาพอากาศรับมือน้ำมากเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงในสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาคาดอากาศ15วันข้างหน้าไทยเจอ2ขั้วชัดเจนเหนือรับฝนหนักขณะที่หลายพื้นที่เสียงฝนทิ้งช่วงกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแนวโน้มสภาพอากาศระหว่างวันที่8ถึง22มิถุนายน2569โดยระบุว่าประเทศไทยจะเผชิญสภาพอากาศ2ขั้วอย่างชัดเจนทั้งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องและพื้นที่ที่มีแนวโน้มฝนลดลงหรือเกิดฝนทิ้งช่วงส่งผลต่อทั้งการบริหารจัดการน้ำและภาคการเกษตรในหลายพื้นที่การวิเคราะห์แบบจำลองสภาพอากาศ ECMWF ระบุว่าสภาพอากาศในช่วงดังกล่าวถูกกำหนดโดย3ปัจจัยหลักได้แก่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางร่องมรสุมที่มีการเคลื่อนตัวขึ้นลงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีบทบาทในการดึงร่องฝนให้ขยับขึ้นไปทางตอนใต้ของจีนในช่วงกลางเดือนสำหรับช่วงแรกวันที่1ถึง8มิถุนายนปริมาณฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนถือเป็นช่วงพักตัวของสภาพอากาศหลายพื้นที่จะมีฝนเพียงเล็กน้อยยกเว้นบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและบริเวณด้านรับมรสุมที่ยังคงมีฝนตกประปรายจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง12มิถุนายนสภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดน่านและเชียงรายรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเช่นเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬนครพนมและสกลนครซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13ถึง22มิถุนายนร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตอนใต้ของจีนทำให้รูปแบบฝนของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2ลักษณะอย่างชัดเจนพื้นที่ภาคเหนือและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงได้รับอิทธิพลจากความชื้นและฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่นอกแนวร่องฝนอาจเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณฝนลดลงกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเกษตรควรใช้ช่วงที่มีฝนเพิ่มขึ้นในการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฝนลดลงในระยะต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ือไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

งนี้ฝนตกปล่อยดอกไม้เอ่ยต้นไม้เอ่ยนี่ได้ฝนนี้สดชื่นกันเลยทีเดียวนะคะดอกไม้ค่ะเงินจากสครับกับ Let It Flow ได้ For If นะ I For If มา featuring ด้วยก่อนนั้นมีริสานาริสากับ My Daisy ค่ะชั่วโมงที่2ของเราฟังเพลงไทยด้วยกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะบ่าย2กว่าค่ะพูดถึงตอนนี้ไทยช่วยไทย Plus บางคนยังเหลืออยู่เก็บไว้ใช้เพราะว่า delivery สามารถเริ่มสั่งได้ตั้งแต่15 มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะซึ่งตอนนี้ร้านค้าก็เตรียมได้เลยรัฐบาลเปิดรับสมัครไทยช่วยไทย Plus 60-40กับ food deliveryเริ่มวันที่10มิถุนายนนี้ค่ะโดยร้านค้าเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะรับออเดอร์ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร่วมรายการตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่ะใครที่มีเพื่อนชอบสั่งออนไลน์นี่ต้องบอกเลยว่าเตรียมพร้อมนะสำหรับร้านค้าก็บางร้านที่เคยได้ในส่วนของไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสในรอบก่อนหน้านี้ก็คงจะแบบคุ้นเคยกับการใช้งานแล้วก็ใช้ไม่ยากแล้วเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Food Delivery สั่งได้ง่ายสะดวกสบายอย่าลืมเติมเงินใน Wallet กันให้เรียบร้อยกันละกันค่ะก็จะทำให้เราประหยัดค่ากาแฟนะหรือว่าจะเป็นมื้ออาหารก็ได้นิดนึงเหมือนกันค่ะคุณฟังเพราะพี่ตื่นเชื่อว่าแต่ละบ้านเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวแน่นอนสมมติว่ามีเราได้ลูกได้อะไรประมาณนี้ก็คือจะแชร์ช่วยกันซื้อของใช้บ้างซื้ออาหารบ้างก็ว่ากันไปยุคนี้อะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดกันไปกันละกันนะคะเล็กๆน้อยๆ No one else ค่ะแค่มีเธอให้รักก็นับเป็นโชคดีของฉัน

นเราก็แบบมีนะชอบความท้าทายคนดีๆที่รักเราเราอาจจะไม่สนใจมองไม่เห็นเขาด้วยซ้ำไปนะคะเลือกเองกับมือค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราเลือกมาให้ได้ซีซั่น5เพลงนี้นะคะเลือกเองกับมือก่อนในนั้นมีงานของฟิลโลฟิลโลละปันกับมิลกี้เวย์และ No One Else นะคะแค่มีเธอให้รักก็นับเป็นโชคดีของฉันใบ2กับ29นาทีพูดถึงการเลือกค่ะคุณผู้ฟังเราสามารถเลือกได้หลายๆอย่างเลือกความมั่นใจเลือกทรงผมที่ตรงใจเราได้ค่ะวันนี้นะคะแนะนำทรงผมสวยๆเก๋ๆคนได้เลือกกันกับ Hi You Wig เชียงใหม่ของเราเลือกวิกใส่แล้วดูดีมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะการใส่วิกผมจะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราอยากมีผมยาวอยากจะรู้ว่าผมสั้นเป็นแบบไหนหรือว่าอยากจะปรับลุคตัวเองอะไรประมาณนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องตัดผมให้เสียดายใส่วิกผมได้เลยหรือว่ามีผมสั้นอยากจะได้ทรงผมยาวก็มีคนได้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะแวะไปเลือกกันได้ที่ Hi You Wig ได้นะคะคืนความมั่นใจให้คนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดนะคะหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการงอกเยอะเวลาไปไหนไม่มั่นใจก็ใส่วิกผมไปเลยค่ะผมสวยด้วยนะคะคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณได้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสวยได้ดั่งใจแวะได้ที่ Hi You Wig ได้เลยค่ะอยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ปรึกษาเราก่อนได้ค่ะแวะไปชมกันได้ซึ่งร้านใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีวิกผมให้คุณเลือกเป็นร้อยแบบเลยทีเดียวเอาที่ถูกใจเอาให้มั่นใจที่สุดใส่ไม่เป็นไม่เป็นไรเรามีน้องๆที่จะคอยให้คำแนะนำสอนวิธีการใส่ให้คุณได้ใส่วิกผมได้แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องรอนานด้วยค่ะมีของพร้อมส่งเลือกได้ที่ Hi You Wig นะคะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่แวะไปดูสินค้าของจริงได้หรือว่าต้องการดูรีวิวเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hi You Wig ได้ค่ะ HIYOUWIGS กับ Hi You Wig นะคะผมสวยและก็แน่นอนค่ะว่ามีให้คุณได้เลือกอย่างมากมายทีเดียวบอกแล้วว่ามีเยอะจริงๆนะคะใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจจะสั้นจะยาวแบบไหนหรือว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่ก็สามารถเลือกใส่ได้กับ Hi You Wig นั่นเองนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Hi You Wig ได้เลยค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะRooftop เพลงนี้บ้างกับวันที่เธอไม่อยู่ค่ะ

0: value.
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Professional.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
1: Refresh, refill the music.

ซูเปอร์สมายยิ้มบ่อยๆนะคะแค่เธอยิ้มโลกก็สดใสก่อนในนั้นมีซีเรชเบคอนและทัตทูคัลเลอร์กับถ้าเธอไม่ไหวนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ45นาทียังอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความสุขดีๆของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลที่พร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอๆนะคะวันนี้แนะนำเลยค่ะสำหรับท่านที่มีสิทธิ์ทั้งประกันสังคมหรือว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองและสิทธิ์ของประกันสุขภาพใดๆก็สามารถที่จะนัดหมายในการรับบริการและเช็คอัพสุขภาพกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะและสำหรับท่านที่มีแพลนในการจะไปทำใบขับขี่หรือว่าจะไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งบางทีอาจจะต้องนี่เลยค่ะมีการตรวจสุขภาพด้วยค่ะคุณสามารถที่จะใช้บริการได้กับการตรวจสุขภาพพร้อมใบรับรองแพทย์รวดเร็วได้มาตรฐานเชื่อถือได้ให้บริการโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเราจะมีอัตราค่าบริการนะคะสมัครทำใบขับขี่150บาทเท่านั้นและก็ใบรับรองแพทย์ท่าโรค150บาทสมัครนักศึกษาเริ่มต้นที่350บาทและสมัครการสมัครงานเริ่มต้นที่600บาทรวมค่าบริการในเวลาทำการแล้วราคาสมัครผู้บริการสัญชาติไทยราคาจะแตกต่างกันไปตามรายการตรวจของแต่ละสถาบันและแต่ละบริษัทนั่นเองค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002เปิดให้บริการทุกวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอนะคะมาถึงงานของวานแอนดอลฟ์เพลงนี้บ้างกับสิ่งที่สวยงามค่ะ

เสียงเขามีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังสมัครศิลปิน The White Hair Card นั่นเองชื่อเพลงนี้ก็คือแค่ได้คิดถึงงานเก่าที่เราคุ้นกันดีเวอร์ชันเก่าพี่ตึงก็เปิดบ่อยนะเสียงของยารินดานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันจากซนซน40ปีจิมเอ็มแกรมมี่กับแค่ได้คิดถึงนั่นเองนะก่อนนั้นมีวันแอนด์ดอฟด้วยกับสิ่งที่สวยงามแป๊บเดียวจะบ่าย2นะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายของวันอังคารกันไวเหมือนกันนะแป๊บเดียวพรุ่งนี้ก็จะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะผ่านไปแต่ละวันก็มีอะไรเยอะๆมากมายทีเดียวที่ให้เราต้องติดตามแล้วก็ให้เราต้องเข้าเรียกเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันข่าวสารบ้านเมืองต่างๆบางทีก็ต้องตามบ้างอะไรบ้างค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรใดๆเลยมันก็เหมือนกับคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาอาจจะคุยกันเรื่องนอนเรื่องนี้อะไรประมาณเนี้ยอย่างวันนี้ดราม่าเรื่องนึงที่คุยกันเยอะก็คือเรื่องของชาเขียวที่มีการซื้อกันมีการขายกันอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นอีก1สิ่งที่เราคงยังคงต้องติดตามนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการกินชาเขียวบางทีราคาแรงเอาเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดง่ายๆเราก็สามารถที่จะซื้ออะไรกินแบบง่ายๆซึ่งตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสซื้อได้ทุกอย่างเลยทุรงทุเรียนก็ได้แล้วก็ในส่วนของ delivery แพลตฟอร์มนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะเก็บเงินไว้เอาไว้สั่งในช่วง15มิถุนายนบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้อีก1เพลงของเจฟชาเตอร์ซึ่งจะบอกว่าเป็นเพลงนึงที่ชอบมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันไม่ดีต่อใจสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าคิดถึงแล้วไม่มีความสุขลืมได้ก็ลืมไปกันละกันนะลืมไปแล้วว่าลืมยังไงกันจากเชฟชาร์เตอร์ส่งท้ายเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามพร้อมกับเพลงเพราะแล้วก็มีเช่นซองมาฝากคุณฟังด้วยในชั่วโมงหน้านะคะลืมไปแล้วว่าลืมยังไงค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามนะคะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: This time is 3 o'clock in the afternoon. Please listen to the breaking news.
2: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรควาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็น0เดงกี้0ภายในปี2573กรมควบคุมโรคเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573หรืออาเซียนยูไนเต็ด Zero Dengue Deaths A Future We Build Together by 2030เน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจัดตั้งเด็งกี้สมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายเสียชีวิตเป็น0ในปี2573นายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายปี2567พบผู้ป่วย 105,000 รายเสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต61รายสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคตั้งเป้ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและรีเริ่มระบบดิงกี้สมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดส่วนวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาข้อมูลซึ่งอาจจะมีการบรรจุเข้าสิทธิประโยชน์และความจำเป็นซึ่งคาดว่าจะทราบผลในปีนี้จบข่าวกลับมาติด

0: ามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Media Mega Fair ฟังกลางปีeverywhere brand and
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่06
2: Listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

ิ่งห้ามก็ยิ่งหยุดนะคะคุณผู้ฟังกันจากเบอร์เพลงนี้ค่ะก่อนนั้นของ Full Step ด้วยนะคะกับหายไปไม่บอกลาที่อยู่ก็หายไปเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะบ่าย3กับอีกประมาณ16นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะคะมาถึงงานของสงกรานต์บ้างค่ะได้เคยหยิบเพลงเก่าของพี่เสือมาร้องกับรักคงยังไม่พอ

ฉากฉันตายนะคะจำได้ว่าเมื่อวานหรือเปล่าพี่เติมเปิดในเวอร์ชันออริจินอลไปก็คือของ60 Mile นะคะแต่พอฟังเวอร์ชันของพี่ตู่นี่ก็คือเหมือนเพลงพี่ตู่เลยด้วยคำที่เขาเป็นคนที่เวลาร้องเพลงแต่ละเพลงในอินเนอร์มาเต็มนะคะถ่ายทอดได้ดีทีเดียวหากฉันตายจากพี่ตู่ภพธรสงกรานต์ The Voice ครับรักยังรักคงยังไม่พอนะคะพูดถึงการเดินทางในช่วงแต่ละวันคุณผู้ฟังหลายเส้นทางในเชียงใหม่เราทำโน่นทำนี่กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและข่าวดีน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ต้องใช้แยกฟ้าห้ามนั่นเองค่ะพรุ่งนี้ก็มีการเตรียมเปิดช่องการจราจรขาเข้าแล้วนะคะซึ่งความคืบหน้างานก่อสร้างถนนแยกรวมโชคถึงแยกฟ้าห้ามล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมกับทีมช่างผู้รับเหมาได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานกันแล้วค่ะเพราะว่าติดทุกเวลาตอนเช้าหนักมากตอนเย็นก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้ช่องทางขาเข้าเมืองนะคะวันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหยอดยางหากการแล้วเสร็จตามแผนพรุ่งนี้9มิถุนายนก็พรุ่งนี้วันที่10แล้วสิเขาจะมีการเตรียมเปิดช่องจราจรให้ประชาชนใช้งานได้พรุ่งนี้นะคะก็เตรียมพร้อมเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งช่องทางออกเมืองเริ่มดำเนินการเทผิวถนนตั้งแต่บริเวณหน้าร้านโฮมฮักวัสดุโฮมฮักโฮมวัสดุก่อสร้างสิไปจนถึงร้านเอเชียปศุสัตว์นะฮะตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่พบการจอดรถกีดขวางในการทำงานของเจ้าหน้าที่จอดไม่ได้เพราะจอดแล้วจะต้องโดนบีบแผลช่องทางมันเหลือนิดเดียวแต่ก็จะไปได้แต่ละวันนี้ต้องแบบสู้ชีวิตมากๆเลยทีเดียวค่ะใครที่ใช้รถที่เป็นเกียร์ธรรมดานี่จะปวดขากลับบ้านนี่เหมือนเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวมอเตอร์ไซค์ก็จะซอกแซกไปได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลายเส้นทางเป็นแบบนี้จริงๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีรถคันใหม่รอคุณอยู่ค่ะใครที่กำลังมองหาการเดินทางสบายๆ Hilux Travel Pre-Runner คันนี้เป็นกระบะ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายยกสูงนะคะราคาพิเศษค่ะหล่อเท่ดุดันในทุกมุมมองพร้อมฟังก์ชันครบตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและก็ไลฟ์สไตล์อยู่ที่ 945,000 บาทนะคะหรือว่าชอบรถที่ลุยได้ถึงไหนถึงกันค่ะคุณผู้ฟังกับ Fortuner คันนี้นะคะขับในแบบที่เป็นคุณไปได้ไกลในทุกเส้นทางกับ Fortuner Leader ผ่อนเริ่มต้นที่ 9,819 บาทต่อเดือนพร้อมส่งมอบทันทีรอไม่นานด้วยค่ะหรือว่าชอบรถแบบเล็กๆขับสบายทั้ง Yaris Active Yaris Crossหรือว่าจะเป็น Corolla Cross นะคะจะคันไหนก็ขับขี่สบายใจพร้อมการดูแลหลังการขายเช็คระยะเช็ครถคุณให้มั่นใจเสมอๆนะคะใช้บริการได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ดูแลรถวันนี้มั่นใจทุกการเดินทางเช็คระยะรถยนต์ของคุณได้ง่ายค่ะพร้อมรับสิทธิพิเศษเช็คฟรี33รายการตรวจเช็คโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยมาตรฐานของศูนย์บริการ Toyota ครอบคลุมทั้งระบบช่วงล่างเบรกไฟฟ้าและของเหลวต่างๆนัดหมายรับบริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้นะคะ0532020009ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมออิงวรันธรเพลงนี้บ้างเล่าให้ฟังได้นะมีปัญหาอะไรมีเรื่องใดๆอยากจะระบายอยากจะพูดกันหาสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตความรู้สึกได้ลองเล่าดูค่ะ

รื่องราวที่เยอะมากมายจนเกินจะแบกไหวหาสักคนหนึ่งที่คอยฟังเรื่องราวของเราได้นะคะอิงวรันธรค่ะเล่าให้ฟังได้นะเพลงนี้เพราะมากๆเลยทีเดียวความหมายก็ดีด้วยนะคะเชียงใหม่รีโทร92เมกะเฮิรตซ์ค่ะสมับสายวิ่งเทรลที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพต้องบอกเลยนะว่าเขามีการแจ้งปิดเส้นทางเดินเทรลค่ะที่มณฑาทานถึงขุนช่างเคียนตลอดฤดูฝนหวั่นซ้ำรอยเหตุนักเดินป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังนะคะซึ่งเตือนยึดกฎเหล็กค่ะเดินป่าหน้าฝนซึ่งมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังมากๆอย่าไปคิดว่าตัวเองแข็งแรงและเชี่ยวชาญบางทีอาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะว่าปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะส่วนเส้นทางอื่นเส้นทางโดยรอบบริเวณน้ำตกมณฑาทานระยะทาง2กิโลเมตรเส้นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ผาลาดระยะทาง4กิโลเมตรเส้นทางผาลาดโค้งขุนกันระยะทาง4กิโลเมตรและเส้นทางดอยปุยขุนช่างเคียนระยะทาง7กิโลเมตรยังเปิดให้เดินศึกษาธรรมชาติได้ตามปกตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะเดินป่านี้ดูแรงตัวเองด้วยนะว่าไหวหรือไม่ไหวเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะมากๆเลยทีเดียวก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่หลายคนชอบในการที่จะไปทั้งเดินป่าสำรวจศึกษาธรรมชาติแล้วก็ท่องเที่ยวกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะส่งท้ายเพลงนี้ด้วยเพลงนี้กันก่อนลิปตาและโปเตโต้นะคะกับรูปถ่ายลองเช็คตัวเองไหมคะว่าแต่ละวันถ่ายรูปไปกี่รูปบ้างยุคนี้สมัยนี้มือถือสำคัญก็ต้องถ่ายรูปได้นะคะเดี๋ยวเจอกันครึ่งหลังค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

ลิมูซีนเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Traffic Line นะคะก่อนในนั้นมี Tracer ด้วยกับ Dallare ค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับอีกประมาณ45นาทีกับบ่ายของวันอังคารนะคะฟังเพลงเช่นซองด้วยกันค่ะจะมีเน้นๆก็คือส่วนใหญ่จะเกาหลีซะเยอะเลยทีเดียวค่ะบางวันก็จะมีเพลงซีรีส์บ้างอะไรบ้างให้ได้ฟังกันเป็นเพื่อนกับเวลาช่วงบ่ายๆของการทำงานแล้วก็เป็นช่วงใกล้จะเลิกงานแล้วด้วยค่ะตอนนี้หลายหน้าโรงเรียนหลายที่รถเริ่มเยอะกันแล้วด้วยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยผู้ปกครองไปรอรับกันบางทีบ่ายสามหรือว่าบางคนก็บ่ายสองกว่าก็ไปรอรับกันแล้วนะเพราะว่าก็กลัวรถติดกลัวไม่มีที่จอดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะคะก็กำลังจะหมดอีก1วันแล้วไวทีเดียวคุณผู้ฟังมาถึงงานของซิโก้บล็อกบีเพลงนี้บ้างกับอันนี้สองค่ะ

ตอนว่าท้ายๆเกือบไม่ทันเหมือนกันนะคะ After School เพลงนี้กับพิคาซับโยค่ะก่อนในนั้นมีกอเซเว่นด้วยกับนานานาและอันนี้ส่องกับซิกเกิลบล็อกบีด้วยนะคะแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วค่ะข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวหนึ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบในเฉพาะวงการของเกาหลีเขาเพราะว่าคู่นี้เขาคบกันมันยาวนานมากๆเลยทีเดียวนั่นคือจองคยองโฮและก็ซูยองจาก SNSD หรือว่าเกิร์ลเจเนอเรชั่นเลิกลากันหลังจากที่คบหาดูใจกันมาตั้ง14ปีคุณผู้ฟังซึ่งคู่รักคนดังวงการเกาหลีต้องรู้จักเขาแน่นอนซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนวันนี้นะคะก็มีการประกาศว่าทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกันเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากว่าตารางงานที่แน่นแล้วก็ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและไม่มีเวลาให้กันน้อยลงนั่นเองจนความสัมพันธ์ค่อยๆห่างเหินไปตามธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าในส่วนของจองคยองโฮเองเนี่ยทำงานแสดงอย่างต่อเนื่องเลยส่วนซูยองเองก็เดินทางทำกิจกรรมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลาทำให้ทั้งคู่เนี่ยพบกันน้อยลงและตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในทว่าความสัมพันธ์ในที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็อันฟอลโล่ IG กันเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่ยังคงต้องติดตามแต่ที่สำคัญให้กำลังใจกับทั้งคู่ด้วยเพราะว่าเป็นคู่หนึ่งที่เรารู้กันดีว่าคบหากันมายาวนานมากๆน่าเสียดายจริงๆนะคะไม่เป็นไรนะแต่ละคนก็จะมีชีวิตต่อไปในเส้นทางของตัวเองที่เลือกกันละกันนะคะสำคัญได้เพลงนี้เลยกันละกันค่ะจากสาวๆเกิร์ลเจเนอเรชั่นกับจีชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแม็กซ์เอฟเอ็มนะคะเจอกัน5โมงเพลงเก่ารออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ30องค์กรรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าฉลากรักโลกรับวันสิ่งแวดล้อมโลกนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมด้วยนายพจน์อรังวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเปิดโครงการหักโลกหัก The Earth ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้อสินค้าฉลากรักโลกหรือฉลากสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกขอการค้าไทยมีเป้าหมายสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emissions ภายในปีค.ศ. 2050พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการได้มีการนำตราสัญลักษณ์หักโลกหัก The Earth มาใช้เป็นเครื่องหมายกลางสำหรับสินค้าที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นณจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่หลายรายอาทิกลุ่มเซ็นทรัล CPO CP Extra CJ Express Group The Mall Group Burley Jacker Public Company Limited BJC และสยามพิวรรธรวมถึงเครือข่ายร้านค้าปลีกท้องถิ่นและสมาชิกสมาคมผู้ค้าปลีกไทยปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการหลายร้อยบริษัทโดยร่วมการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและใช้ตราสัญลักษณ์หักโลกควบคู่กับเครื่องหมายรับรองด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตและเลือกซื้อสินค้ารักโลกได้สะดวกยิ่งขึ้นอาจจะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ
9: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
18: Mass FM Mass

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจแมส FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
4: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่
6: มีช่องพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM ร่วมทำ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอค่ะท้องฟ้ายังคงมีเมฆฝนโดยรวมภาคเหนือก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกสะสมต่อเนื่องมาสำหรับเชียงใหม่ปริมาณฝนวันนี้อยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์ตามคาดการฝนเพิ่มขึ้นค่ะ 70% ของพื้นที่นะคะด้วยปริมาณฝนตกหนักแล้วก็มีฝนตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันได้นะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: การบริการการช่วยเหลือความมีแก่ใจที่มีให้ต่อกันเป็นพันธะทางใจระยะยาวที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองวิธีที่จะสร้างให้เกิดขึ้นก็คือทำสิ่งพิเศษให้แก่ลูกค้าคุณค่าพิเศษที่เหนือความคาดหมายของลูกค้ามีค่าทางใจสูงกว่าราคาการให้มากกว่าทำให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบในใจลูกค้าซึ่งไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได
2: ้วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลา
8: คราฟแฟลต
9: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
5: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
9: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถ
1: ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
8: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
10: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
8: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
10: น้ำผึ้งดอกลำไย
8: ดอกสาบเสือ
11: ดอกลิ้นจี
8: ่ผสมมะนาว
11: ผสมขิง
8: ผสมโพรพอลิส
11: ผสมนมผึ้ง
10: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
8: ้โพรพอลิส
11: ฮันนี่เวนิก้า
8: ฮันนี่กรีนที
10: ขนมฮันนี่สูต
8: รและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
10: ในราคาที่ไม่แพง
12: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
8: ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
10: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
8: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นครเชียงใหม
13: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
8: นครแห่งความสุข
13: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
4: ่คนเมืองในอดีตมีประเพณีฮีทอยการนับถือเมล็ดข้าวโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเพราะถือว่าข้าวเป็นของสูงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณแก่มนุษย์อย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตนต่อข้าวให้เหมาะสมเช่นเวลาเทข้าวสารเพื่อมาหรือแช่ค้างคืนจะต้องทำด้วยความเคารพทานข้าวอิ่มแล้วให้ยกมือไหว้หากข้าวตกพื้นจะไม่ใช้เท้าเหยียบหรือข้ามให้ความสำคัญว่าข้าวเป็นเจ้าถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของข้าวเชื่อว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอย่างไม่มีความสุขพบแต่ความวิบัติถดถอยจากทรัพย์สมบัติทั้งปวงการนับถือเมล็ดข้าวให้ความสำคัญทุกเมล็ดก็ว่าได้ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุก
13: เทศบาลนครเชียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม
13: ่นครแห่งความสุข
8: นครแห่งความสุข
13: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
7: คุณผู้ฟังคะวันนี้9มิถุนายนนายอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมารามาธิปดินทรประจำปี2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่ารวมพิธีณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
14: Mass FM Your happiness Our happiness

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่มนุษย์เราต่างก็เข้าใจธรรมชาติของปัญหาและเราก็มักจะพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งเราต่างก็หวังว่าทุกคนจะเห็นดีเห็นงามกับวิธีการแก้ปัญหาของเราและจะไม่มีผู้ใดที่มีความคิดเห็นขัดแย้งแต่ในท้ายที่สุดประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะสอนเราว่าคนที่อยู่รายรอบตัวเรานั้นไม่ได้มีการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลเสมอไปเรามักจะเกิดมาพร้อมกับความกลัวที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงดังนั้นเมื่อคุณต้องการที่จะขายความคิดของคุณก็จงเตรียมพร้อมรับมือกับคำถามต่างๆที่ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลรวมไปถึงความกลัวอันเกิดจากความเข้าใจที่ผิดที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ

0: ังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: ออกร่างใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรีแอร์

0: อันดับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ป้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
3: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะถูกจริง
5: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
6: Your happiness Our happiness Mass FM

ังคะวันนี้กับการเสพโซเชียลโดยเฉพาะเด็กๆนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการส่งความห่วงใยได้ผลักดันให้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาสมาธิบกพร่องนะคะจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทร์รวงทองเปิดเผยถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมากทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้สมาธิมีความบกพร่องซึ่งเรื่องนี้ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มแต่เป็นความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อเด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคตด้วยการแก้ปัญหามองสองทางด้วยการศึกษาต้นแบบจากต่างประเทศเนื่องจากเด็กเล็กที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่จะต้องมีการปกป้องส่วนในเด็กโตจะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีการเรียนรู้เรื่อง AI ทั้งนี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและจากนี้จะต้องมาพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรื่องอายุในการเข้าดูเป็นต้น

0: ความยินดีและร่วมปรบมือดังๆด้วยความภาคภูมิใจเป็นที่สุดกับเหล่านักเรียนคนเก่งนวัตกรตัวจิ๋วและเยาวชนระดับหัวกะทิที่ระเบิดพลังสมองศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัวจนคว้าชัยชนะอันทรงเกียรติในหลากหลายเวทีทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกจากนาซามาครองได้สำเร็จสมกับเป็นต้นแบบของพลเมืองโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงซึ่งตอกย้ำความเป็นเลิศอย่างไร้ขีดจำกัดตั้งแต่ระดับประถมสู่มัธยมค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
7: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
6: มนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
5: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
6: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
7: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
6: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
6: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
9: Mass FM Your happiness, our happiness

ังคะวันนี้ติดตามสินค้า GI สินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีกหนึ่งรายการล่าสุดนะคะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่ก็คือปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการเป็นสินค้า GI รายการที่4ของจังหวัดสมุทรปราการต่อจากมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าปลาสลิดบางบ่อและมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการทั้งนี้ปัจจุบันนะคะมีผู้ประกอบการปลากระพง2น้ำสมุทรปราการในพื้นที่กว่า166รายผลิตปลาจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลักในปริมาณกว่า 4,467 ตันต่อปีขายได้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ120บาทค่ะซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง536ล้านบาทในปีที่ผ่านมาและหากรวมสินค้า GI ทั้ง4รายการสมุทรปราการสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า850ล้านบาทต่อปีทีเดียวค่ะสำหรับปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าประมงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรได้อย่างแท้จริงโดยมีแหล่งเพาะเลี้ยงในอำเภอบางบ่ออำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ค่ะ

0: ฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
0: SFM ขอบคุณนะคะ
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ

0: Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลยเพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้Living without feeling that we are outstanding or famous, simply feeling that we are one of the most useful people, that is the right and true happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผลไม้ไทยพรีเมียมบุกเซี่ยงไฮ้ขยายตลาดผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่กรมส่งเสริมร้านค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจาะตลาดผลไม้พรีเมียมในนครเซี่ยงไฮ้อย่างจริงจังมุ่งสร้างแบรนด์ผลไม้ไทยให้โดดเด่นด้วยคุณภาพรสชาติและความหลากหลายภายใต้คอนเซ็ปต์ Thailand The Land of Tropical Fruits พร้อมจับมือกับ Ole Supermarket ห้างค้าปลีกพรีเมียมชื่อดังเสริมทัพความเป็นผู้นำผลไม้เมืองร้อนคุณภาพสูงในตลาดจีนผ่านแคมเปญที่ชูจุดขายสำคัญคือทานผลไม้ไทยได้ตลอดทั้งปีไม่เพียงเท่านั้นยังขยายอาณาจักรสู่สินค้าแปรรูปหลากหลายอาทิไอศกรีมขนมหวานคาเฟ่และสแน็คเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนจีนยุคใหม่นางสาวสุนันทากังวานกุลกุลอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจำประเทศเป้าหมายการส่งออกผลไม้ไทยทุกแห่งเร่งขยายตลาดตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งเมืองหลักและเมืองรองล่าสุดได้รับรายงานจากนายสกันแสนโสภาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครเซี่ยงไฮ้ถึงความคืบหน้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยในเดือนที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลไม้ไทยในนครเจิ้งโจและซูเปอร์แบรนด์มอลล์ในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดนอกจากการเจาะตลาดเมืองรองแล้วกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ยังมีนโยบายเร่งรัดกลยุทธ์เจาะตลาดพรีเมียมในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อสร้างแบรนด์ผลไม้ไทยให้โดดเด่นด้วยคุณภาพรสชาติและความหลากหลายภายใต้นโยบาย Thailand The Land of Tropical Fruits พร้อมจับมือ Ole Supermarket ห้างค้าปลีกพรีเมียมชื่อดังเสริมทัพความเป็นผู้นำผลไม้เมืองร้อนคุณภาพสูงในตลาดจีนผ่านแคมเปญที่ชูจุดขายสำคัญคือทานผลไม้ไทยได้ตลอดทั้งปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening.

ไม่รักเธอแล้วจะไปรักแมวที่ไหนใช่ไหมคะแต่แมวน่ารักกว่าเยอะเลยนะโลกนี้สดใสด้วยแมวมีแมวเหมียวเต็มไปหมดเลยค่ะงั้นกับของขจรศักดิ์รัตนนิสัยเพลงนี้กับอย่าคิดมากและเพชรโอสถานุเคราะห์กับเพียงชายคนนี้ไม่ชื่อพิเศษนะคะจังหวะค่อนข้างโดดเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรใส่เพลงผิดนะจริงๆตั้งใจจะเปิดเพลงช้าต่อเนื่องกับเพลงของเพียงชายคนนี้ไม่ชื่อผู้วิเศษแต่ว่าไปหยิบไปเพลงนึงมาเล่นเฉยเลยขออภัยด้วยกันละกันนะคะก็เลยได้มีจังหวะแบบโดดเล็กน้อยแต่ก็เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเย็นของวันอังคาร9มิถุนายน2569พร้อมกับเพลงเก่าๆฟังสบายๆช่วงเย็นแบบนี้รถรานแน่นทุกจุดทุกเส้นทางกันเลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเข้าสู่หมวดเพลงช้าเหมือนเดิมค่ะและเพลงนี้ของซาร่ากับไม่สำคัญค่ะ

ณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนที่มีลักษณะของความคิดมากหรือว่าอาจจะมีอาการแบบนอนไม่หลับได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาที่นอนดีๆหมายถึงว่าห้องนอนของเราต้องเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรานอนพักผ่อนได้เต็มที่ทั้งความเย็นอันนี้ก็สำคัญห้องที่ร้อนเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทก็นอนไม่หลับแน่นอนค่ะงานเก่าของซาซ่ากับนอนไม่หลับเริ่มมาถึงซาร่าด้วยกับไม่สำคัญนะคะ 17:25 เรื่องการสร้างบ้านสำคัญเสมอค่ะวันนี้ให้ล้ำซับคอนสตรัคชั่นดูแลเรื่องการสร้างบ้านสบายใจได้นอนค่ะคิดจะสร้างบ้านคิดถึงล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นค่ะและสร้างบ้านทันทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการสำรวจหน้างานทักได้เลยค่ะกับสลัมซับสาขาเชียงใหม่พี่กัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของลัมซับคอนสตรัคชั่นได้โปรโมชั่นกลางปีแบบนี้ค่ะมิถุนายนลัมซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนะคะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook และ TikTok ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยนะคะล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างยินดีให้บริการเสมอค่ะงานก่อของลานาคามินเพลงนี้กับไม่มีทางรู้เลยค่ะ

คงไม่มีทางได้รู้เลยไม่มีใครที่จะรู้อะไรล่วงหน้าได้นะคะไม่รู้จริงๆค่ะไม่มีทางรู้เลยจากลานาคมินนะคะเพลงเก่าเพลงนี้เราคาดเดาชีวิตกันยากลำบากเพราะฉะนั้นใช้ทุกวันที่มีความสุขที่สุดดีกว่านะคะเขาว่ากันว่าเวลาที่เราโตขึ้นเนี่ยความสุขของเรายิ่งจะลดลงวิ่งวนอยู่วนลูปเหมือนเดิมตื่นนอนอาบน้ำนั่งทำงานกลับบ้านวนไปจนบางทีก็แอบตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตหรือว่าแค่กำลังมีชีวิตอยู่กันแน่นะแต่พอลองได้หยุดคิดดีๆบางทีความสุขมันไม่ได้ลดลงหรอกแต่ว่าเงื่อนไขความสุขของเรามันเปลี่ยนไปตามวัยต่างหากค่ะวัยเด็กเราจะมีความสุขกับการได้เล่นของเล่นชิ้นใหม่ได้เลิกเรียนปั๊บไม่มีการบ้านได้เล่นกับเพื่อนและในวัยโตค่ะค่ะได้ตื่นเช้ามาแบบหัวไม่ปวดได้ดื่มกาแฟดีๆมีร้านแสงสีสวยไว้ถ่ายรูปนะหรือว่าได้ทำงานที่เราชอบได้ทิ้งตัวลงบนที่นอนเตียงนุ่มๆวันหลังวันอันแสนเหนื่อยของเราแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วได้เล่นกับน้องหมาน้องแมวได้ช้อปปิ้งออนไลน์ก็โอเคไม่ได้ช้อปปิ้งตามห้างนะไปช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ค่ะซึ่งความสุขของเราแต่ละวันมันอาจจะเป็นความสุขแบบเล็กๆที่ทำให้เรายิ้มได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขกันดีกว่านะคะและแน่นอนค่ะคืนความมั่นใจให้คุณใช้ชีวิตอย่างมั่นใจกันอีกครั้งหลายคนมีปัญหาเรื่องของผมบางนะคะเวลาทำทรงไหนก็ไม่สวยไม่ตอบโจทย์สักทีนี่เลยค่ะใส่วิกแล้วดูดีมั่นใจได้แน่นอนเวลาไปเที่ยวไปออกงานไปไหนสบายใจได้เลยค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะปัญหาเรื่องของผมบางหรือว่าปิดผมงอกได้ด้วยค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดช่วยในการเสริมบุคลิกภาพของคุณที่ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ Hi You เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ในร้านของเรานี่มีวิผมให้คุณได้ชมแล้วก็ได้เลือกกันมากมายกว่า100แบบทีเดียวต้องมีสักแบบหนึ่งที่เหมาะกับคุณซึ่งน้องๆก็พร้อมให้บริการยิ้มต้อนรับลูกค้าเสมอค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการเสมอเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hi You Wig ได้ค่ะ HIYOUWIGSกับหายูวิกเสริมความมั่นใจดูดีได้ในสไตล์คุณเลือกได้เลยนะคะใหม่เจริญโพธิ์ค่ะกับฟังซีฟังเสียงตัวเองบ้างนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวย

ไอยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์เพราะว่าคนที่มีเสน่ห์จะเป็นคนที่ดูแล้วไม่เบื่อนะคะก็จะมีความแบบน่ารักมีอะไรที่มันดูน่าค้นหาเสมอนะคะพี่ปังนครินทร์กิ่งศักดิ์เพลงนี้กับคนมีเสน่ห์ค่ะและเสนาหอยด้วยกับแอบเหงาหลังๆก็มีดราม่าเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาเองก็ลงแรงลงมือทำแบบจริงๆจังๆสุดท้ายก็เขาเรียกว่าอาจจะไม่เชิงว่าไปไม่รอดแต่ว่าเหมือนกับเขาต้องถอนตัวก่อนเลยประมาณนี้อาจจะมีหลายๆอย่างที่อยู่เบื้องหลังเบื้องลึกก็ให้กำลังใจกันต่อไปเพราะว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ตั้งใจทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆกับเสนาหอยนั่นเองนะคะเรื่องเพลงเขาเพลงนี้ก็ดังจนถึงทุกวันนี้มีคนร้องตามได้อยู่นะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะ 17:48 นะคะกับเวลาช่วงเย็นของเราเลิกงานแล้วแวะไปชิลไปพักกันได้ร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะรอคุณอยู่ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสแวะไปพักกันได้อาหารทะเลอร่อยอร่อยชมจันทร์พลัสแวะไปพักกันได้

คงมาตรฐานความมีคุณภาพนะคะวัตถุดิบจากท้องทะเลเลยทีเดียวค่ะสดทุกจานแล้วก็ทำใหม่ๆกันเลยทีเดียวเมนูพิเศษของทางร้านแนะนำปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมนุ่มละลายในปากได้เลยหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูของกุ้งเหยียบน้ำน้ำซุปเดียวกันเปลี่ยนจากปลาเต่าเต้ยเป็นกุ้งเหยียบน้ำนั่นเองค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ก็มีหรือว่าจะเป็นกุ้งลายเสือเผาก็ได้ค่ะปลาหมึกแดดเดียวหรือว่าจะเป็นปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดนะคะปลากระพงทอดน้ำปลาปลาสำลีเผาหรือว่าจะเป็นเมนูของเนื้อปูหล่นอันนี้ก็อร่อยแซ่บมากก็ต้องยกให้ต้มยำกุ้งหม้อนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังและก็อื่นๆมากมายหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดทะเลรวมเผาจานใหญ่และก็ไก่ย่างชมจันอีกหนึ่งเมนูที่ร้านเราเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้ไก่ย่างชมจันยำสาวท่าจีนอร่อยแบบง่ายๆเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันพลัสนะคะเลือกในหลายๆโซนด้วยค่ะโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านยินดีให้บริการทุกวันและทุกเย็น17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกามีดนตรีสดด้วยค่ะและท่านที่มีแพลนจัดงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลจะเลี้ยงขนาดไหนถ้าจีนเราก็พร้อมให้บริการเสมอเลี้ยงขนาดเล็กมุมส่วนตัวอบอุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนสนิทค่ะเลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนทีมงานบรรยากาศสนุกพร้อมกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่เลี้ยงขนาดใหญ่สังสรรค์เต็มรูปแบบพื้นที่กว้างขวางและดนตรีสดกันด้วยไม่ว่าขนาดไหนพร้อมดูแลคุณเสมอเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พาชินนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะดูรีวิวดูบรรยากาศรวมๆของร้านเราก่อนได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พาชเสิร์ชคำนี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงงานเก่าๆของบัวชมพูฟอร์ดพรีนีบ้างกับแค่อยากจะบอกนะคะ

ไม่บอกก็จะเสียใจไปแสนนานเขาถึงบอกนะคะว่ามีความรู้สึกดีๆกับใครถ้ามีโอกาสรีบออกไปกันละกันนะคะบัวชมพูฝอยเพลงนี้กับแค่อยากจะบอกค่ะเวลาจะหมดแล้วด้วย 17:00 นกับอีกประมาณ56นาทีกับคนส่งท้ายชั่วโมงนี้กับความอร่อยร้านเปิดแล้วเรียบร้อยแวะไปพักไปชิลกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังบรรยากาศก็ดีด้วยอย่าลืมแวะไปกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะคืนความมั่นใจให้คุณดูดีได้กับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะคะแวะไปลองสวมลองใส่กันได้มีให้คุณได้เลือกหลากหลายแบบทีเดียวค่ะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะเปิดตั้งแต่ 9:00 น. 30 นาทีถึง 19:00 น. คิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงเราล้ำซับคอนสตรัคชั่นล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างนะคะสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ค่ะโลกคือความรักนะคะส่งท้ายเลยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเรดิโอทวายไลท์เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun Guang Pi everywhere. Brandon Mike.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดยอดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่ม

0: ร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
2: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติเชิงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้นะครับตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับช่วงของฝนฟ้าตอนนี้ก็จะรู้กันแล้วครับว่าฝนนี้ตกบ่อยนะช่วงตกช่วงเย็นช่วงค่ํานะฮะก็และช่วงนี้อันนี้เรียนคุณผู้ฟังนะช่วงนี้เขาตัดกิ่งยางนะฮะแถวหนองพึ่งสารพีก่อนถึงแยกกองทรายนะฮะก็จะมีการปิดถนนบ้างบางช่วงนะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยน่าจะเปิดแล้วล่ะเพราะว่าเขาคงจะในช่วง3 โมง 4 โมงนี่ก็จะตัดกิ่งยางนะฮะแล้วก็หลายๆจุดทีเดียวเพราะช่วงนี้ลมแรงแล้วก็ฝนเยอะเขาก็พยายามที่จะดูแลให้มันสะดวกสบายป้องกันปัญหาจากกิ่งยางที่มันหมดสภาพมันผุมันตกใส่ลงมาบนถนนเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดอันตรายได้เขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ฉันจะมีการเรื่องของการปิดถนนแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีช่องทางให้ออกซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่คุณฟังก็เผื่อไปด้วยแล้วกันนะถ้าเจอเขาตัดกิ่งยางก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ออกซ้ายหรือออกขวานะครับในช่วงนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยอันนี้ก็ฝากเตือนไปด้วยเวลาขับรถช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่ายแต่ช่วงเย็นนี่ไม่น่าจะนะเขาเสร็จภารกิจก็คงประมาณสัก4-5 โมงก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคุณฟังนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบใครขับรถมาเจอรถเอสมันติดอะไรนะฮะถ้าสายต้นยางนี้ส่วนจะเป็นการตัดกิ่งยางของทางเทศบาลนะครับคุณฟังขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19 ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุนะครับ Warm Up Cafe The Best in Town นะความสุขสนุกสนานแวะไปทานอาหารค่ำเมนูอร่อยหลากหลายและเป็นผับและซองที่อาหารอร่อยและราคาประหยัดที่สุดแล้วนะฮะในเชียงใหม่นะครับที่ Warm Up 0534-00677ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนูมีโซนหน้าแล้วก็มีโซนหลังด้วยนะครับบริการด้วยอาหารเครื่องดื่มและแน่นอนราคาก็69เท่าเดิมแวะไปอิ่มอร่อยกันได้นะครับกับบูชิโดหลัง

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิด

0: ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทอง

0: บรรยากาศฟังเพลงของเราในเย็นวันนี้นะเพลงก็จะ กลางๆนะฮะก็ไม่ค่อยจะอึกทึกครึกโครมเท่าไหร่นะเป็นช่วงที่คุณฟังขับรถกลับบ้านเพลงก็จะสมูทหน่อยนะครับหลากหลายกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะเปลี่ยนคุ้นเคยไม่คุ้นเคยก็เป็นช่วงเวลาแห่งการขับรถฟังเพลงหลายท่านฟังเพลงแล้วก็มักจะถามผมเช่นเพลงอะไรนู่นนี่นั่นก็มีมาถามทั้งในข้อมูลส่วนตัวก็มีนะฮะคือแล้วแต่ใครที่มีสื่อทางไหนก็ถามกันได้สะดวกสบายอันไหนตอบได้ก็จะตอบไปนะครับประมาณนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆเย็นนะฮะก็มีเจตนาให้คุณผู้ฟังขับรถแล้วก็สบายใจนะฮะไม่เครียดนะครับใจเย็นๆฟังเพลงเพลินๆแล้วอีกอย่างมันเริ่มมืดแล้วคุณฟังยิ่งหน้าฝนนี่จะทุ่มแล้วนะฉะนั้นนี่ก็จะมืดแล้วนะส่วนใหญ่ทีเดียวฉะนั้นการฟังเพลงก็จะให้เข้ากับบรรยากาศแต่ไม่มีเจตนาให้คุณฟังหลับนะมันคงเป็นไปได้ฟังเพลงแล้วหลับอะไรเนี่ยอันตรายทีเดียวนะฮะห้ามง่วงนะถึงบ้านแล้วค่อยหลับก็อยู่เพื่อคุณฟังจนถึงทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมกับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ใกล้จะ19นาฬิกาแล้วหมดเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็19นาฬิกาแหละได้โอกาสลาคุณฟังเลยนะกันนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: คือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนสซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ2+2ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลนินเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ Free Connectประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกกับประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างดีอภิสิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ Free Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการBOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ส ร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการณ์ว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
6: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
5: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภารับญัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับญัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างหมอบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างก็ภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
10: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรเขาได้แจ้งไปแล้วนะครับ
9: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่ การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับทัศน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโก ซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์หน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชบังสลิดยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนนี่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาล
4: Refresh Refill the Music
5: Chiang Mai Radio Fashional
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership กอ

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ควันนี้มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำเนี่ยตอนนี้กำลังลงเลยนะกำลังตกเลยนะครับสำหรับฝนฟ้าที่พยากรณ์อากาศมาล่วงหน้าเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าตั้งแต่วันที่9ไปนี่ก็มีโอกาสที่จะฝนชุ่มฉ่ำทั่วประเทศตกกระจายหนักเบากันบ้างไปตามสภาพอากาศกับพื้นที่นะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของความชุ่มฉ่ำเย็นสบายแบบนี้ในค่ำคืนวันอังคารที่9มิถุนายน2569ครับ2ช่วงของรายการเหมือนเดิมผมธีรพันธ์ลานพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับลิงก์อยู่กับคุณผู้ฟังทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 20:10 ถึง 20:00 โดยประมาณแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดนะครับไปที่ FM92 เชียงใหม่ Radio รวมถึงที่เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับสามารถรับฟังได้ทุกช่องทางกันเลยทีเดียว2ช่วงของรายการครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กบอกเล่า90เรื่องราวต่างๆประกาศเรื่องแจ้งเตือนเรื่องแจ้งให้ทราบกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เองกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศในบ้านเราหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะครับก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์รวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆรวมถึงยำใหญ่เรื่องราวต่างๆนะครับให้สมกับเป็นช่วงวาไรตี้บันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆก็จะเอามารวบรวมไว้ในช่วงที่2นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตาม follow เป็นสมาชิกไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าจะกดแชร์ไลค์ให้ด้วยก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับจะได้ไปเพิ่มสมาชิกในการที่จะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันรับข้อมูลข่าวสารร่วมกันนะครับทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับ TikTok YouTube และ Facebook ของใหม่ Variety Talk ครับผมสวัสดีคุณไก่คุณมาสเตอร์พิชัยครับกราบสวัสดีมาสเตอร์พิชัยครับคุณแม่จันทาสวัสดีนะครับสวัสดีคุณนุกคุณนุงามชมนะครับคุณเอกรินพีซฟูลฝนชุ่มฉ่ำนี่นะครับบอกว่าฝนชุ่มฉ่ำนะฮะเดี๋ยวค่อยไปรักทายครับระวังจะหมดจิงเกิลละเดี๋ยวเบรกนะครับเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับสักครู่เดียวนะครับ

0: ณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: ครีมพาวเวอร์โซล่าเอเนอร์จีส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: กรีนพาวเวอร์โซล่าเอเนอร์จีเราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: กรีนพาวเวอร์โซล่าเอเนอร์จีโทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจ้องถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
5: เชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังช่วงที่1ของรายการสวัสดีคุณฟอร์เฟรมคุณตุนกรุ๊ปคุณปั้นเน็ตคนใจดีครับคุณจูครับคุณอิสกลนะคุณต้นกลวีหัวใจพลังจักรครับคุณบ้านสบายแม่สาย1ครับเอกลินพีซฟูลครับคุณนุชโฮมนะครับ ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับอ่อนเอกุณเอกลินครับน้ำลานบ้านนองเลยนะครับก็ตกสาดใจดีนะครับร้อนมาหลายวันแล้วคุณนุงามชมนะครับคุณนุกสวัสดีครับคุณไก่คุณแม่จันทาครับกราบสวัสดีมาสเตอร์พิชัยอีกครั้งครับคุณส้มโอนะครับครับคุณ NGM นะครับคุณสมหมายครับคุณลุงหนวดของใช้งานนะครับผมคุณสมชายบัวเงินครับคุณอารีแสงหองนะครับคุณศรีคูณครับคุณต้นครับคุณหวังพี่เจ้านะครับคุณไตลิมครับสวัสดีนะครับคุณนิธินันแก้วลูนครับสวัสดีนะครับฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับขอบคุณมากนะครับคุณจิรพัฒน์สุรชัยคุณชูศักดิ์คุณ SPT คุณสง่าบุญล็อตนะครับคุณนิพนธ์9528นะครับคุณนกครับคุณสมเพชรสุขนะครับคุณหมกตัวกลัวโดนทืบนะฮะคุณมานพอ่อนละมุนครับครับคุณบีแฮปปี้ครับที่ไหนฝนตกบ้างครับแจ้งเข้ามาด้วยนะครับลุงแอนป้าพาเที่ยวครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณสมศักดิ์เปรงนะครับคุณอัศวิน A1 จอมทองฝนตกไหมครับคุณอัศวินร้านน้ำสินครับสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้ร้านนำสินขออภัยด้วยนะครับร้านนำสินครับอ่านผิดครับนะฮะก็ตอนนี้ก็ฝนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมาเพียบเลยนะครับแล้วก็คุณอิสรีครับสวัสดีนะครับฝนตกหายร้อนนอนสบายคุณไปแฮปปี้ยินดีด้วยครับคุณนองแดนฮอมนะครับให้คนเวียดนามมาเป็นแฟนรายการผมด้วยเหรอนะครับคุณแป้นพิมพ์ครับสวัสดีนะครับคุณยายสมบัติครับสวัสดีครับคุณยายน้อยลำซิ่งสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านแล้วนะครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงปกติของรายการเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังยืนยันในเรื่องของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้คือมีฝนถึง 70% ของพื้นที่นะครับยาวไปจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์โน่นเลยนะครับแล้วก็ส่วนของภูมิภาคอื่นก็อยู่ในเกณฑ์แนวทางเดียวกันนะครับเพราะว่ามรสุมเข้าคุณนิวเทลสวัสดีนะครับแจ้งเตือนอากาศครับรู้ฟังเรื่องของอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือ 70% ภาคอีสาน 70% ภาคกลาง 60% ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% กรุงเทพปริมณฑล 60% ทั่วช่วงนี้ฝนทั่วนะครับก็เตรียมตัวรับความชุ่มฉ่ำทั่วไทยนะครับดูภาคเหนือฝนตกทุกจังหวัดยกเว้นอุตรดิตถ์แพร่ภาคอีสานตกทุกจังหวัดยกเว้นบึงกาฬสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีศรีสะเกษภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครราชบุรีนะครับภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราภาคใต้ชุมพรระนองกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีตกทั่วนะครับต่อตกมาเถอะแต่อย่าลมก็แล้วกันนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ขับขี่ยวดยานมานะต่างๆทุกชนิดนะครับอย่าไปประมาทว่าเราเป็นรถยนต์เราไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ฟังดูดีๆทัศนวิสัยในการขับขี่มันจะสั้นลงมากนะฮะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ถนนลื่นด้วยใช้ความเร็วอย่าไปเยอะนะครับเผื่อระยะเบรกไว้ด้วยนะครับถนนลื่นนี่เบรกเกิดว่าล้อล็อกนี่ยุ่งเลยนะครับลื่นรถลื่นถลายเลยที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันนี้ก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของคลื่นสึนามินะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ส่งกำลังใจไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวนะ 8.2 แมกนิจูดตามมาตราริกเตอร์แจ้งเตือนอากาศก็ในแนวนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำคุณผู้ฟังครับผู้ฟังที่เดินทางเครื่องบินผมจะบอกทางอากาศยานมันก็เป็นทางการด้วยครับใครจะขึ้นเครื่องบินน่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังมีการประกาศออกกฎเกณฑ์ใหม่เรื่องของความปลอดภัยด้านการคมนาคมแล้วก็การเดินทางอากาศของประชาชนนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ออกข้อกำหนด ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่122ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพาเอาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยานเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศให้สอดคล้องกับแนวทางของ ICAO หรือว่าองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นจากการที่แบตเตอรี่ลิเธียมและก็พาวเวอร์แบงค์กลายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารนั้นพกพาเป็นประจำในการเดินทางนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวัตถุที่มีความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยคือถ้าเกิดความเสียหายเกิดการลัดวงจรหรือว่ามีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกิดควันหรือว่าเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับโดยที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ power bank บนอากาศยานในหลายประเทศนั้นรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับก็ส่งผลให้ต้องอพยพผู้โดยสารเปลี่ยนเส้นทางบินหรือลงจอดฉุกเฉินได้ก็เลยมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือแล้วก็อากาศยานด้วยนะครับภายใต้ข้อกำหนดใหม่ผู้โดยสารสามารถนำเอา power bank ขึ้นเครื่องบินได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือว่า carry on baggage เท่านั้นนะครับห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดนอกจากนี้ power bank ที่นำขึ้นเครื่องต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100วัตต์ต่อชั่วโมงถ้าหากมีขนาดเกิน100วัตต์แต่ไม่เกิน160วัตต์ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนเดินทางผู้โดยสารสามารถพกพา power bank ได้ไม่เกิน2ก้อนต่อคนนะข้อกำหนดต่อมาก็คือห้ามชาร์จ power bank บนอากาศยานรวมถึงห้ามใช้ power bank ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆระหว่างเที่ยวบินครับห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะฮะโดยต้องเก็บไว้ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกเช่นกระเป๋าหน้าที่นั่งพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้าหรือพกติดตัวเพื่อให้ลูกเรือนั้นสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดเหตุผิดปกติขึ้นมากปท.ยังกำหนดให้ห้ามนำ power bank ที่ไม่แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ขึ้นอากาศยานรวมถึงกำหนดให้ผู้โดยสารนั้นต้องมีมาตรการป้องกันการลัดวงจรด้วยนะครับเช่นเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือจัดเก็บในถุงป้องกันเฉพาะเพื่อป้องกันการสัมผัสกับวัสดุโลหะหรือแบตเตอรี่อื่นระหว่างเดินทางนะครับก็ขอความร่วมมือครับผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกปท.แล้วก็สายการบินอย่างเคร่งครัดนะครับก่อนการเดินทางทุกครั้งร่วมกันสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารลูกเรือแล้วก็ระบบการบินของประเทศเราด้วยนะครับอันนี้เป็นประกาศล่าสุดนะเมื่อก่อนผมจำได้ว่าไม่เกิน220นะต่อ1ก้อนนะครับไม่เกิน250ลง220นะต่อ1ก้อนเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เกิน100ไม่ให้เกิน100และพกได้2ก้อนไม่เกิน2ก้อนต่อคนนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการใหม่ของการบินพลเรือนในประเทศไทยกอทอนะครับมาตรการเพื่อความปลอดภัยคุณฟังครับพูดถึงเรื่องบอลโลกอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งฮะจะได้ดูกันไหมตอนนี้10ประเทศในอาเซียนนั้นซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วขาดแค่ไทยประเทศเดียวหลังบรูไนแล้วก็เมียนมานั้นเพิ่งจะดีลลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าได้ล่าสุดเมื่อวานเรายังมีเพื่อนนะเมื่อวานเหลือ3ประเทศคือเมียนมาไทยบรูไนเดี๋ยวนี้เมียนมากับบรูไนซื้อแล้วเรียบร้อยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติก็ฟีฟ่าครับยืนยันว่าตอนนี้มี10ประเทศอาเซียนจากทั้งหมด11ประเทศได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยได้ระบุชื่อผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการตามนี้ครับกัมพูชาครับฮังเมียววิดีโออินโดนีเซีย TVRI อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เอเลฟกรุ๊ปสิงคโปร์เมดิคอปติมอร์เลสเตอีทีโอเทลโกเวียดนาม VTV เวียดนามเทลิวิชั่นมาเลเซียโททัลสปอร์ตสปป.ลาวยูนิเทลลาวบรูไนเรดิโอเทลิวิชั่นบรูไนเมียนมาไมเทลประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก่อนฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายจะเริ่มเปิดฉากในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้นะครับก็อย่างที่เป็นคำถามที่ผมก็เชื่อว่าผมอยากรู้แล้วก็คนไทย ลายท่านก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าประเทศเพื่อนบ้านเราหรือประเทศอื่นๆเนี่ยดีลราคามาเนี่ยได้กี่ล้านบาทกี่ร้อยล้านบาทในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทุกนัดของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปีนี้นะครับอยากจะรู้ว่าถึง 1,300 ล้านเหมือนที่รัฐบาลเราดีลหรือเปล่าแล้วมันดีลไม่จบนี่นะครับซื้อแพงตลอดข่าวลือนะครับที่เขาบอกว่า JAS เนี่ยเขาจะซื้อแล้วนี่เขาดีลแล้วนี่เขาจะจ่ายเงินแล้วเขาจะได้แล้วข่าวลือคุณฟัง JAS ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกับ FIFA นะครับเพราะว่าถ้าบรรลุแล้วก็คงประกาศมาแล้วเรียบร้อยแต่นี่เขาประกาศแล้วว่ามีไทยประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเรื่องของการถ่ายทอดลิขสิทธิ์ได้นะครับครับก็ว่ากันไปนะได้ดูก็เป็นไรไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับเราก็ดูที่ความพร้อมของบ้านเราดีกว่าว่าเราไหวหรือเปล่านะครับเสียงใครมาลากเก้าอี้แถวนี้ นะครับก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของพลังบัตรเอ้ยพลังพลังประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่บอกคือเรื่องของกฎเกณฑ์ยกเลิกหรือเปล่าทบทวนหรือยกเลิกไหมอะไรยังไงนะครับก็คิดว่าแนวทางก็คงจะเป็นไปในทิศทางนั้นน่ะก็คือน่าจะยกเลิกน่าจะยกเลิกนะครับเพราะว่าดูแล้วมันเป็นแนวทางที่มีแต่ความขัดแย้งมีแต่ความขัดแย้งแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งในบ้านในครอบครัวไปซะเปล่าๆนะครับเรื่องนี้ที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนการยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่สิทธิสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเห็นนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนแล้วเพราะเป็นคนละประเด็นกันแต่ถ้าหากพูดตามความจริงสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีถ้ามาคำนวณเป็นมูลค่าก็ไม่ได้มากไปอะไรอีกทั้งการเอาค่าเลี้ยงดูหรือว่าการดูแลพ่อแม่เอามาใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนวัตถุประสงค์ก็คือพยายามจะสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งสร้างให้ลูกดูแลบุพการีโดยที่รัฐให้มาตรฐานทางภาษีเพื่อจูงใจแต่ปรากฏว่าคนที่กตัญญูกับพ่อแม่ ตอนนี้กลับถูกลงโทษหลายคนถึงขั้นแซวว่าเป็นบัตรสวัสดิการนี่แหละคุณ นะครับก็คุณวิโรจน์บอกว่าส่วนตัวเข้าใจกระทรวงการคลังนะแต่ว่าบางเรื่องจะคิดแต่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้ท่านอาจจะคิดว่าคนเหล่านี้ดูแลพ่อแม่ดังนั้นรัฐไม่ต้องดูแลแล้วตอนนี้อาจจะคิดแต่เรื่องตัวเลขแต่ว่าถ้าคำนึงถึงเรื่องวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายนี้ก็คือหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนภาษีรวมถึงการคำนวณคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยก็คงไม่ได้มากมายอะไรก็ 30,000 บาทในการสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอันนี้ก็ยังมีการประเมินด้วยซ้ำไปว่าเงินเดือนที่ได้ประโยชน์และได้ลดหย่อนภาษีนั้นต้องเกิน 40,000 กว่าบาทซึ่งคนมากมายนั้นก็ไม่ได้มีรายได้มากมายขนาดนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการเอาไปลดหย่อนภาษีนี่มันน้อยมากได้น้อยมากนะครับคุณวิโรจน์บอกว่าดีแล้วครับที่ต้องทบทวนเรื่องนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะกลายเป็นบัตรสวัสดิการเนรคุณไปแล้วนี่เนี่ยเรื่องของการส่งผลบอกว่าถ้าปีนี้ยกเลิกกฎเกณฑ์นี้ออกไปอาจจะส่งผลทำให้กฎเกณฑ์นี้ใช้ได้ในปีหน้าใหม่ไหมคุณวิโรจน์ก็บอกว่าไอ้อันนี้มันก็ต้องแรงต้านที่เกิดขึ้นคุณวิโรจน์บอกให้ดูแรงต้านสองเรื่องที่เกิดขึ้นคือแรงต้านที่หนึ่งรัฐบาลไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการลดหย่อนภาษีว่ารัฐพยายามจูงใจให้ลูกดูแลพ่อแม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพความเป็นครอบครัวที่ดีซึ่งมองว่าเป็นหัวใจสำคัญอันนี้คงไม่ได้คิดแต่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวนะครับก็เลยโดนประชาชนคัดค้านและเรื่องที่สองถ้าจะเริ่มอะไรก็มองว่าควรเริ่มในปีถัดไปไม่ใช่อยู่ดีๆก็มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วจะเอามาคิดนะครับถ้าประกาศล่วงหน้าโอเคปีหน้าในการยื่นภาษีรายได้ของปี69ที่จะยื่นไม่เกินเดือนมีนาคมปี70เนี่ยมีกฎเกณฑ์นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะถ้าคุณลดหย่อนภาษีเนี่ยพ่อแม่จะไม่ได้บัตรนะอันนี้คือบอกเขาก่อนล่วงหน้าให้เขาไปคุยได้ไปปรึกษากันได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพอรับได้แต่นี่คือเขายื่นลดหย่อนไปแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วตอนนี้จะมาประกาศว่าคุณยื่นลดไปแล้วพ่อแม่คุณจะโดนตัดสิทธิ์เนี่ย มันทะเลาะกันแล้วตอนเนี้ยนะครับมันทะเลาะกันแล้วก็ฝากนะฮะก็ฝากเตือนประชาชนด้วยคุณวิโรจน์บอกนะครับอย่างหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่มีรายได้แสนบาทต่อปีเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์หลายคนสถานะทางบ้านไม่ค่อยดีนะครับก็เลยสงสัยว่าทำไมตัวเองไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบอยู่หลายกรณีเพราะว่าบางคนถูกในหน้าหลอกไปเปิดบัญชีมาถูกผ่านเงินสกปรกสแกมเมอร์อะไรต่างๆนะครับบางรายเป็นหลักแสนหลักล้านบาทอาจจะสมเหตุสมผลนะครับว่าไม่ใช่เงินของฉันถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีก็กลายเป็นว่ามีเงินอยู่ในบัญชีฉันเยอะกลายเป็นว่าเสียสิทธิ์เพราะว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเกิน 100,000 บาทนะครับรัฐบาลเขาก็ไม่ได้มาสอบสวนมาอะไรถึงตัวบุคคลทั้งทุกคนอ่ะมันไม่ได้นะครับเขาดูจากตัวเลขเขาก็ต้องมองไว้ก่อนว่าเฮ้ยคุณไม่ได้จนนี่หว่านะครับเพราะว่ามีเงินผ่านบัญชีเยอะแต่จริงๆแล้วเงินนี้อาจจะมาจากอาชญากรรมซึ่งคุณนั้นถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีมาอันนี้ก็ฝากประเด็นนี้ถึงประชาชนด้วยนะครับคุณวิโรจน์บอกว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายกับการเปิดบัญชีมาเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากครับคือใครไม่แน่ใจว่าถูกหลอกหรือว่าเคยพลั้งเผลอไปเปิดบัญชีมาโดยที่ไม่ได้ใช้บัญชีนั้นเนี่ยลองไปคุยกับธนาคารดูปิดบัญชีนั้นซะนะครับบัญชีที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยไปปิดซะซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการนะครับอาจจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่ยังเป็นคงเป็นคอร์กออฟเดอะทาวน์แล้วยังเป็นประเด็นอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการของผู้เปราะบางเรียกว่ากลุ่มเปราะบางพาคุณผู้ฟังไปชายแดนนิดนึงเรื่องของเพื่อนบ้านเจ้าปัญหาผมใช้คำนี้เลยก็แล้วกันนะครับไม่ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้นะครับฮุนเซนได้ออกมาแถลงขอโทษชาวกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาบอกว่าขอโทษประชาชนกัมพูชากรณีที่ความล้มเหลวในการเตรียมพร้อมทางการทหารเพื่อป้องกันประเทศโดยระบุว่าเป็นความผิดพลาดของเขาเองที่เชื่อใจไทยมากเกินไปแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีฮุนมันเน็ตนี่ปกป้องลูกชายที่เป็นนายกฮุนเซนบอกว่าตอนที่ไปลงพื้นที่พบกับผู้คนที่เกิดพัดถิ่นจากภาวะสงครามปะทะกันเนี่ยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่สวายเช็คจังหวัดบันเตียเมินเจยนะครับบอกว่าในฐานะอดีตนายกผมมีความรับผิดชอบที่ต้องขอโทษพี่น้องร่วมชาติทั่วประเทศที่เชื่อใจฝ่ายไทยมากเกินไปและไม่เตรียมความพร้อมให้กับคนที่มารับช่วงต่อจากผมทุกคนทราบดีว่าผมคือคนที่นำพาให้ประเทศนั้นผ่านพ้นช่วงเวลาของสงครามและความแตกแยกจนสามารถสร้างสันติภาพที่สมบูรณ์ให้กับประเทศได้โอ้ยตัวเองอีกนะครับเขาก็บลาบลาบลาไปนะตอนนี้คือเป็นเขาก็กล่าวสร้างภาพอะนะย้อนความหลังย้อนบุญคุณล้ำเลิกแล้วว่าผมผ่านพ้นยุคเขมรแดงเกิดสันติภาพอย่างง้นอย่างนี้นะครับเขาก็พูดถึงความสัมพันธ์ในอดีตความสัมพันธ์อันดีในอดีตว่าเขาได้ทำงานร่วมกับอดีตนายกประยุทธ์จันทร์โอชาของไทยมานาน9ปีโดยไม่มีปัญหาใดๆพร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่นั่งรถไฟจากปอยเป็ดข้ามมาฝั่งไทยร่วมกันอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงทางรางที่แข็งแกร่งแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีของประเทศในขณะนั้นด้วยความเชื่อใจผมในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มในตอนนั้นจึงไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับการสู้รบดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้เตรียมการให้ดีพอกับความขัดแย้งเช่นนี้นี่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินไปกับการสร้างสะพานถนนรวมถึงการสนับสนุนภาคสาธารณสุขและการศึกษาโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดความขัดแย้งที่ลุกลามตั้งแต่แนวชายแดนทางบกไปจนถึงทะเลเหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ผมก็ในมุมมองของเขาว่าเขาพูดอะไรยังไงก็ได้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะแต่ในมุมมองของอีกมุมนึงคือบางก่อนที่เราจะพูดอะไรบางทีเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าใครเป็นคนลุกรานใครเป็นคนเอาเปรียบใครก่อนกันแน่นะครับจากข้อมูลจากเส้นแนวเขตอะไรที่มันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยหลักฐานทางระบบแผนที่ทางการทหารเนี่ยนะครับมันเห็นชัดๆอยู่เลยว่า ทางฝั่งกัมพูชานั้นได้ลุกล้ำดินแดนเราเข้ามานานแล้วพอเราต้องการที่จะขอดินแดนเราคืนกลายเป็นว่าเราไปลุกลานเขาซะงั้นแล้วมาบอกว่าเชื่อไทยเชื่อใจไทยมากเกินไปว่าเหมือนว่าเชื่อใจว่าเขาคงจะไม่ขอมาขอดินแดนคืนหรอกหรือเปล่านะครับมันเป็นของเราเรามีสิทธิ์ที่จะขอคืนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วการกระทบกระทั่งการยุแย่น่ะทหารฝั่งกัมพูชาเนี่ยยุแย่ทหารไทยตามแนวชายแดนมาตลอดเราก็ใช้ความอดกลั้นมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับพอถึงเวลาจุดที่มันจะต้องปะทะเราต้องปะทะก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่หาว่าเราเนี่ยไปรังแกประเทศที่เล็กกว่าไปรังแกประเทศที่มีความพร้อมทางทหารน้อยกว่าซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นเราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรยุทโธปกรณ์ทางทหารของเราได้เต็มที่ตามศักยภาพที่เรามีเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราต่างหากนะครับทำไมคุณฮุเซนไม่มองถึงเรื่องของการที่เรายิงจรวดมาตกอยู่ในเขตโรงเรียนตกอยู่ใน 7-Eleven แล้วทำให้ประชาชนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่กำลังซื้อของซื้อเซเลบี้แล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้คุณพูดถึงแต่ว่าคุณเป็นคนสร้างยุคกัมพูชาขึ้นมาจากพ้นท่วงเขมรแดงพ้นอะไรขึ้นมาเยอะแยะบลาบลาบลาครับพูดเหมือนกับให้สร้างค่านิยมสร้างชาตินิยมให้ประชาชนนั้นโอนอ่อนแล้วก็เห็นด้วยกับคุณไปทุกเรื่องแต่ความจริงที่เกิดขึ้นคุณไม่พูดก็คุณจะเสียคะแนนความนิยมเรื่องนี้หลังจากฮุนเซนออกมาแถลงการออกมาพูดในแนวนี้ฝั่งไทยเราท่านนายกอนุทินก็บอกว่ากรณีที่สื่อกัมพูชาเอาภาพจากการประชุมในระดับชาติมาเผยแพร่แล้วบอกว่าท่านนายกเช็คแฮนด์กับฮุนมาเน็ตเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าจะให้ผมทำยังไงอ่ะก็ไม่ให้เช็คแฮนด์แล้วจะให้เช็คอะไรมันเป็นมารยาทมันเป็นมารยาทของสากลที่ผู้นำประเทศพบปะกันต่อให้คุณข้างในคุณขัดแย้งกันอะไรยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องของวิธีทางทางการทูตว่ากันไปตามนั้นแต่โดยมารยาทของการเป็นผู้นำประเทศมันยังไงมันก็ต้องเช็คแฮนด์ยังไงมันก็ต้องดูให้มันเป็นสากลไว้ก่อนประมาณนี้นะครับใครเดินเข้ามาคุณอนุทินบอกเราก็ต้องจับมือทักทายหมดอ่ะไม่ว่าจะมีกรณีใดๆอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำประเทศนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ยืนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คุณอนุทินบอกยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในระดับทวิภาคีและจะไม่ได้มีการพูดคุยในระดับประเด็นการเมืองใดๆก็เชื่อว่าประเทศทั้งสองประเทศก็หมายถึงไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับจะสามารถรู้สึกได้ว่าเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่ต้องพูดคุยกันเพราะว่ามันมีประเด็นต่างๆที่จะต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนถึงค่อยมานั่งโต๊ะประชุมเมื่อเจรจานี่ก็ถูกต้องนะครับนายกก็พูดถึงกรณีที่สื่อเขมรบอกว่าฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินเนี่ยที่ผมบอกข่าวเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังทหารฮุนเซนบอกว่าถ้าเจรจาไม่สำเร็จก็คงต้องใช้กำลังทหารคุณอนุทินก็บอกว่าก็ยืนยันว่าไทยไม่เคยเป็นลูกหลานใครนะไม่เคยเป็นลูกหลานอธิปไตยของใครไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงเราไม่ลุกลานแต่ใครมาลุกล้ำเราก็ยอมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็พร้อมที่จะดำเนินการปกป้องป้องกันก็ชัดเจนมากเนี่ยก็คิดว่าก็เตือนไปไกลๆนะครับคุณอนุทินก็เตือนฮุนเซนไปไกลว่าก็คิดให้ดีๆหน่อยคิดให้ดีนะครับบทเรียนก็มีแล้วนะครับถ้าจะมาลุกล้ำหรือว่าใช้กำลังเก่าประเทศไทยก็คิดให้ดีๆนะครับครับก็คงคิดว่าคงไม่น่าจะกล้าเพราะว่าดูแล้วคือศักยภาพทางทหารทั้งยุทโธปกรณ์เอาแค่เครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีขับไล่นี่ก็คือจบแล้วนะครับจบแล้วก็ไม่น่าจะไหวนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งตอนนี้ 2:42 ช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของเครื่องดื่มนะเรื่องของเครื่องดื่มอย่างเดียวเลยนะครับ3เรื่องเรื่องของเครื่องดื่มที่ส่งผลต่อไตเรื่องของเครื่องดื่มที่อันไหนดีที่สุดนะครับช่วงไหนดีที่สุดที่เราจะดื่มเครื่องดื่มกาแฟให้ได้สุขภาพให้ได้ผลแล้วก็สุขภาพดีที่สุดแล้วก็เครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพสตรีนะครับสักครู่เดียวนะเดี๋ยวไปพักกันเบรกกันแป๊บนึงครับ
4: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
1: SD คาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณเอียปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง Variety Talk
5: สองทุ่ม47นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ช่วงวาไรตี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณโรงแรมฟูลามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นเชียงใหม่นะครับสำหรับฟูลามาและคุ้มพยาคุณฟังไปใช้บริการที่โรงแรมนะครับในส่วนของร้านอาหารแจ้งไปเลยนะครับว่าขอรับส่วนลดพิเศษ 15% ในส่วนของเครื่องดื่มและอาหารนะครับไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกว่าเป็นแฟนรายการของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คเพียงแค่แจ้งแค่นั้นเองนะครับทางโรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้กับคุณฟังเลยนะครับทุกห้องอาหารของฟูลามาและคุ้มพยานะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับสวัสดีคุณสิทธูอังนะครับสิทธูอังเฮ้ยนะครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงโอเคมือไปโดนใส่คุณแม่อาจารย์ทานี่กดไลค์รัวๆเลยนะนะครับคุณจีนสวนสวยสวัสดีนะครับเมื่อกี้ผมขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้ทักทายกันเยอะนานเลยนะครับคุณตะวันตกดินคุณ WTF นะครับคุณศรีคูณนะครับคุณ S2 สวัสดีครับคุณศักดิ์สวัสดีนะครับคุณแม่ส่งคุณสตีฟคุณแมกนัมคุณแสงเนืองมัจฉาคุณบังเอิญคุณยายถนอมครับสวัสดีนะครับคุณผู้คุณผัดจนชานนครนะครับคุณดับเบิลพีครับสวัสดีนะครับคุณดำรงสวัสดีครับที่ไหนฝนตกบ้างนะครับแจ้งกันเข้ามาได้นะครับจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆในห้องนี้ให้รับทราบกันด้วยนะครับเดินทุกเดินทางนี่ก็จะได้ระมัดระวังวางแผนกันในล่วงหน้าคุณโม่งสวัสดีนะครับคุณโม่งครับนะครับคุณตาเวียนครับสวัสดีครับคุณต๋อยคนตื่นถึงจะทำนะครับไม่ใช่คนตื่นทำนะคุณคณิษฐาครับสวัสดีนะครับครับโอเคนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะคุณฟังนะครับมีแฟนรายการเข้ามาเยอะเลยนะครับขอบคุณสำหรับไลค์ขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาได้รับทุกดวงเลยนะครับฝากกด follow แล้วก็กดแชร์ด้วยครับคุณฟังครับวันก่อนผมคุยเรื่องของเครื่องดื่มพฤติกรรม

งานแล้วการดื่มกาแฟเป็นประจำในปริมาณที่พอดียังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายอย่างคาดไม่ถึงด้วยนะครับโดยเฉพาะอวัยวะสำคัญอย่างไตล่าสุดมีรายงานทางการแพทย์ออกมายืนยันแล้วว่าเครื่องเทศและเครื่องดื่มชนิดนี้สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้สูงสุดถึง 15% ครับผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยระดับโลกจอห์นฮอปกินส์เมดิซินทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันการแพทย์จอห์นฮอปกินส์ได้ทำการศึกษาและก็ค้นพบข้อมูลสำคัญที่ตีพิมพ์เมื่อปี2022นะครับระบุว่าการบริโภคกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมหรือได้รับคาเฟอีนไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันถือว่ามีความปลอดภัยต่อร่างกายของคนส่วนใหญ่และก็สารสกัดในกาแฟนั้นยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคไตในขั้นรุนแรงได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพบตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้ครับดื่มกาแฟ1แก้วต่อวันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ 15% ดื่มกาแฟ 2-3 แก้วต่อวันลดอัตราความเสี่ยงลงได้มากยิ่งขึ้นถึง 22-23% ดร.ศิรักษ์ปาริกศาสตราจารย์และก็ผู้บริการแผนกโรคไตแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์อธิบายเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่าในอดีตเราจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ของการดื่มกาแฟในการป้องกันโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2โรคหัวใจและก็หลอดเลือดรวมถึงโรคตับแต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถเพิ่มคุณประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อภาวะไตวายเฉียบพลันเข้าไปในรายการข้อดีของการดื่มกาแฟได้อีก1ประการครับกลไกในการทำงานของกาแฟผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากลุ่มคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติอยู่แล้วการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะพอเหมาะจะช่วยเข้าไปปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตทำให้นำส่งเลือดไปเลี้ยงไตได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็จะไปช่วยให้เซลล์ไตนั้นสามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมทีมนักวิจัยชี้ว่าผลลัพธ์อันน่าทึ่งนี้ไม่ได้มาจากสารคาเฟอีนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตัวอื่นๆอีกหลายชนิดที่ผสมอยู่ในเมล็ดกาแฟธรรมชาติอย่างไรก็ดีทีมแพทย์ยังคงต้องทำการศึกษาเชิงลึกต่อไปเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนในอนาคตนะครับปริมาณที่ปลอดภัยใน1วันเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ระบุว่าปริมาณคาเฟอีนที่ทางการได้รับได้โดยปลอดภัยคือไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับการดื่มกาแฟสดประมาณ 3-4 แก้วถ้าบริโภคเกินกว่าปริมาณนี้อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไวต่อสารคาเฟอีนครับสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องระวังและก็ควรหลีกเลี่ยงในการดื่มกาแฟถึงแม้ว่ากาแฟนั้นนะครับจะมีประโยชน์ในการปกป้องและก็บำรุงไตแต่เครื่องดื่มชนิดนี้นั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนกลุ่มผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีภาวะต่อไปนี้ควรจำกัดปริมาณหรือว่าหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟตามคำแนะนำของแพทย์นะครับ 1. ผู้ป่วยโรคหัวใจโรคตับโรคถุงน้ำดีและผู้ป่วยโรคไตระยะรุนแรงครับ 2. ผู้ที่มีภาวะความดันในลูกตาสูงหรือว่าโรคต้อหิน 3. ผู้ป่วยโรคลมบ้าหมูผู้ที่มีอาการวิตกกลัมตื่นตระหนกง่าย 4. สตรีมีครรภ์และสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรรวมถึงเด็กและเยาวชน 5. ผู้ที่มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหารและก็กลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน 6. ผู้ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินแล้วก็ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของกาแฟแล้วก็มีแฝงเรื่องของข้อจำกัดมาด้วยทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราดื่มกาแฟในปริมาณเท่านี้เนี่ยอย่างที่บอก1แก้ว2แก้ว3แก้ว4แก้วขอให้คาเฟอีนไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่เป็นไรแต่เราจะดื่มเวลาไหนล่ะดื่มเวลาไหนดีหลายคนดื่มทุกเช้าปลุกความสดชื่นแต่รู้หรือเปล่าครับว่าดื่มกาแฟเวลาไหนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเผาผลาญการนอนแล้วก็ประสิทธิภาพการออกกำลังกายได้นะครับแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการลดน้ำหนักจากไต้หวันระบุว่าถ้าดื่มกาแฟถูกช่วงเวลาอาจจะไปช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันระหว่างการออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วยนะครับนายแพทย์เซียวเจียเจี้ยนแพทย์ด้านการลดน้ำหนักได้เขียนบนเพจ Facebook ส่วนตัวว่าเคยมีผู้เข้ารับคำปรึกษารายหนึ่งออกกำลังกายอย่างหนักทุกบ่ายแต่กลับน้ำหนักไม่ลงแถมยังมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ใต้ตาคล้ำด้วยนะครับพอตรวจสอบพฤติกรรมพบว่าเจ้าตัวมักจะดื่มกาแฟอเมริกาโน่เย็นแก้วใหญ่ทันทีหลังตื่นนอนเพราะว่านอนหลับไม่พอต้องการความสดชื่นในเวลาทำงาน
คุณหมอแนะนำครับให้ปรับ2เรื่องครับ

0: ฝั่งพยายามนอนให้ได้7ชั่วโมงและเลื่อนกาแฟแก้วเช้าไปดื่มก่อนออกกำลังกายช่วงบ่ายประมาณ30นาทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหารอย่างอื่นหลังจากทำแบบนี้ไป2สัปดาห์ผู้เข้ารับคำปรึกษากลับมาพร้อมกับพลังงานที่ดีขึ้นและน้ำหนักที่เคยค้างนั้นเริ่มลดลงคุณหมอบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดกาแฟแต่อยู่ที่การใช้กาแฟผิดเวลาเพราะว่าคาเฟอีนนั้นมีผลทั้งต่อระบบประสาทการตื่นตัวการออกกำลังกายการนอนหลับถ้าดื่มถูกจังหวะอาจจะไปช่วยการเผาผลาญแต่ถ้าดื่มผิดอาจทำให้ร่างกายนั้นล้าแล้วก็ลดน้ำหนักยากขึ้นนายแพทย์เซียวอ้างอิงถึงข้อมูลทางด้านวารสารด้านโภชนาการการกีฬาบอกว่าการได้รับคาเฟอีนก่อนออกกำลังกาย30นาทีในตอนเช้าอาจจะช่วยไปเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้ประมาณ 10.7% แต่ถ้าดื่มก่อนออกกำลังกายตอนบ่ายการเผาผลาญไขมันนั้นอาจจะเพิ่มได้ถึง 29% นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบอกว่าคาเฟอีนอาจจะไปช่วยเพิ่มความเข้มข้นของการออกกำลังกายได้ประมาณ 11-13% ซึ่งนั่นหมายความว่าหากออกกำลังกายในระยะเวลาเท่ากันคนที่ดื่มกาแฟถูกช่วงเวลาอาจจะใช้พลังงานจากไขมันได้มากกว่าแต่ไงก็ตามผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับปริมาณคาเฟอีนร่างกายแต่ละคนและพฤติกรรมการกินโดยรวมด้วยเวลาดื่มกาแฟใดที่ควรเลี่ยงถ้าไม่อยากกระทบการนอนและก็ระบบเผาผลาญตื่นนอนแล้วดื่มกาแฟทันทีช่วง30นาทีถึง60นาทีหลังตื่นนอนร่างกายนั้นจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลตามธรรมชาตินะครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นเริ่มตื่นตัวถ้าไปดื่มกาแฟในช่วงนี้อาจจะเหมือนไปเพิ่มแรงกระตุ้นให้ร่างกายมากเกินไปพอทำเป็นประจำอาจจะรบกวนนาฬิกาชีวิตทำให้ช่วงบ่ายนั้นเหนื่อยง่ายกว่าเดิมนะครับคำแนะนำก็คือหลังตื่นนอนให้เริ่มจากดื่มน้ำก่อนครับขยับร่างกายเล็กน้อยรับแสงแดดนะครับหลังจากนั้นค่อยมาดื่มกาแฟหลังตื่นนอนไปแล้ว60นาทีอันนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นตื่นตัวเป็นธรรมชาติมากขึ้นลดการพึ่งพากาแฟทันทีหลังลุกจากเตียงนะครับดื่มกาแฟหลังบ่าย2ถึงบ่าย3คาเฟอีนมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 5-6 ชั่วโมงถ้าดื่มกาแฟตอนบ่าย3เมื่อถึงช่วงค่ำร่างกายอาจจะยังมีคาเฟอีนตกค้างอยู่พอสมควรครับงานวิจัยด้านการนอนเคยระบุว่าการได้รับคาเฟอีนก่อนนอน6ชั่วโมงอาจจะทำให้นอนหลับยากขึ้นแล้วก็ลดเวลานอนโดยรวมลงแพทย์เตือนว่าสิ่งที่น่ากังวลคือหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวว่านอนหลับไม่ลึกเพราะยังรู้สึกเหมือนหลับได้ตามปกติแต่การนอนที่ไม่มีคุณภาพอาจจะกระทบการฟื้นฟูร่างกายนะครับฮอร์โมนแล้วก็ระบบเผาผลาญวันถัดมาร่างกายอาจจะใช้พลังงานพื้นฐานลดลงทำให้การลดน้ำหนักนั้นกลับยากขึ้นกว่าเดิมหากต้องการให้กาแฟเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญไม่ใช่แค่ดื่มเครื่องไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มแค่ปลุกความสดชื่นเลยนะครับแพทย์แนะนำให้เลือกช่วงเวลาดื่มให้เหมาะสมโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำและต้องการควบคุมน้ำหนักด้วยหลังตื่นนอน60นาทีค่อยดื่มกาแฟแก้วแรกไม่ควรดื่มทันทีหลังดื่มตาก่อนออกกำลังกาย30นาทีเหมาะกับการเพิ่มความตื่นตัวและช่วยเสริมการเผาผลาญระหว่างการออกกำลังกายหลังบ่าย2โมงครับควรหลีกเลี่ยงกาแฟเพื่อไม่ให้กระทบการนอนช่วงดึกสรุปดื่มกาแฟเวลาไหนสำคัญกว่าที่คิดเป็นเรื่องที่ดื่มเวลาในการดื่มกาแฟสำคัญกว่าปริมาณในการดื่มครับดื่มกาแฟเวลาไหนนี่บางทีอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ที่ส่งผลต่อการเผาผลาญการออกกำลังกายนะครับแล้วก็คุณภาพการนอนหากต้องการใช้
1: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
2: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรควาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็น0เดงกี้0ภายในปี2573กรมควบคุมโรคเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573หรืออาเซียนยูไนเต็ด Zero Dengue Deaths A Future We Build Together by 2030เน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจัดตั้งเด็งกี้สมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายเสียชีวิตเป็น0ในปี2573นายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายปี2567พบผู้ป่วย 105,000 รายเสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต61รายสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคตั้งเป้ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและริเริ่มระบบดิงกี้สมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดส่วนวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาข้อมูลซึ่งอาจจะมีการบรรจุเข้าสิทธิประโยชน์และความจำเป็นซึ่งคาดว่าจะทราบผลในปีนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด วันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่รัฐบาลเตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่10 มิถุนายน 2569เวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือร้านค้าสามารถเลือกเชื่อมต่อได้เพียง1 แพลตฟอร์มเท่านั้นเมื่อยืนยันสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มภายหลังได้สำหรับร้านค้าที่มีหลายสาขาสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันส่วนในกรณีสาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้ซึ่งร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาสำหรับร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30 กันยายน 2569เวลา

0: 21นาฬิกาโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจบข่าวหลับไม่ติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great T-Pop Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: นเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่อยู่ใต้อำนาจสิ่งที่เรารู้ดังคนจำนวนมากตกอยู่ใต้อำนาจอารมณ์ของตนเองอารมณ์ของบุคคลอื่นเกิดคำว่าสุขทุกวันไม่มีวันไหนไม่สุขไม่มีเกิดคำว่าทุกทุกวันไม่มีวันไหนไม่มีความทุกข์ไม่มีไม่มีวันไหนเกิดคำว่าพอใจไม่พอใจมันไม่มีถ้าเราฝึกจิตสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเราจะอยู่เหนือสุขจะอยู่เหนือทุกข์ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตอบรมจิตจิตเราจะตกอยู่ใต้อำนาจความสุขความทุกข์เป็นธาตุของสุขเป็นธาตุของทุกข์ตลอดเวลาทุกลมหายใจขอให้ท่านทั้งหลายได้มีสติพิจารณาได้ใช้ว่าอบรมจิตเราให้มากที่สุดฝึกฝนจิตให้มากที่สุดเราจะต้อง

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลท่าตะรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยมาถึงเวลาเป็นประจำทุกวันจิตจันการพุทธพัดสุขเสาและก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ถ่ายทอดเสียงธรรมะแก่ญาติแก่โยมท่านหลายได้รับฟังกันนึกว่ามันได้ออกอากาศแล้วนะไฟดับหรอกไฟเสียมันมีถึงฝนถึงลมที่ผ่านมาเนี่ยจำเดียวกับปกติดีละเอาหอมมาปูจาพระตนะตายเนอญาติโยมเนออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมาอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว

เจ้าน้อมพระสงฆ์กราบลงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสาลติสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมานาโปสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัฏฐายโกปัจจัตตังเวติตัปปวินยูหิติยันตุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมานาโปสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสโยคะนิอัตตะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปะอุนายโยอะคิอนายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมานาโปสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตัง
สังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคิเนอะลิยะยะจะติยะจะโตนะปิชานะเมจันจิจะปะนังชีวิตาวโรเปตาเตนะจัตเจนะสุทิเตโอโตสุทิกัพพัสสะโพชฌงค์โอสัตติสังฆโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโพชฌงคัจจตถาปัสเลสัมมาทุปิกะโพชฌงคัจจตติสัพพัตตังสินะมุนินะสัมมาทัคคตาภะวิตาภะอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิปานายะยะโพธิญาเอเตนะสัจจปัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคันลานัจจกัสสะปังกิลานิตุกิเตติสัพพะโพชฌงค์เกสัตตะเทสัญญิเทจตังอภินันทิตวะโรกะมุจิงสุตังกะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาเอกทาธัมมะราชาปิเกลันเยนะปิปิลิโตจุนตัดเตเลนะตัญเยวะพะนาเปตวะนะสะทะลังสัมโบทิตวะจะอัปปทาธัมมะพุทธาสิทานะโสเอติณะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาปะยินัตติจะอัปปทาตินันนัมปิมะเยสินังมักขะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาสักกัตตุพุทธรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาอุปสัมมันตุเตสักกัตตุธัมมรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวรังปะลิลาอุปัสสะมนังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพภยาบุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะอุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคะอุปัสสะเมนตุเตละนังอันยังพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสลานังอัญญังธัมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสลานังอัญญังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลัง
ยังกินเจละตันนังโลกเวชาติวิวิตังปุตุระตันนังพุทธสัมมังนาเกตัสส

สุทธิภวันตุเตยังกินจิรตนังโลกเทวิจติวิวิตังปุถุรตนังธรรมสัมมังนัตติตัสสัมมาสุทธิภวันตุเตยังกินจิรตนังโลกเทวิจติวิวิตังปุถุรตนังสังฆสัมมังนัตติตัสสัมมาสุทธิภวันตุเตอัตถิอุณณสวิจัยโยตัมโมโลเกอนุตโลสัพพสัตตะเอตัตตยะตังตองกันนายเตวะเตปัลลิวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะวะเกปัญญเกนะเกวิเสปุเตอกัลละมัลละเนนะวาสัพพะสัมมามัลละนะมุตโตตัปเปตัวกัลละมะริตังตัจเจวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุทัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสสิวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปุจังคารณังวัจจนังคัลลุงปะเลสังเทสนังสุตวตัสสะอายุปวัตตะติติภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพตัมสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริยัตโตหังยันตุนิมิตังสักขตัวนัตติเมและอัตถิอุณณสวิจัยโยขอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดอย่างโลกภัยไข้เจ็บที่ลายที่นักที่เกิดแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังตัวสรีระร่างกายทั้งภายในภายนอกขออันตรธานเสียหายที่จะเกิดมาจะได้มาใกล้มากายแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกใกล้ใกล้ไปก็มีใจมามีโชคมีลาภปราศจากบาดภัยอุทกภัยอัคคีภัยอุปาทิภัยโลกาภัยมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเจริญในกิจการงานบวชการค้าการขายหน้าที่ตำแหน่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโอสุขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเสมอว่าลมวังฟ้าฝนลมลูกเทพจะตกนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้สาวสี่ชั่วโมงยมก็ผ่านธรรมาก็ผ่านบุญเนาะและต้องผ่านต่อไปจนได้ร้อยสาวปีเพื่ออยู่กำจูบวรพุทธศาสนาต่อไป
านี้เตียวบริเวณวัดหนองตองใกล้เคียงญาติโยมตอนค่ำมาฝนลงมาน้อยหนึ่งมันน้อยสักกำเกือบบักเหมือนกันประมาณสักทุ่มดุ่มปลายนะไฟดับสามเตื้อดับสี่เตื้อครั้งสุดท้ายประมาณ40กว่านาทีตะวันนี้ท่านทั้งหลายฉันเจ้าแล้วก็ไปวัดบันเด่นตำบลหนองตองงานส่งน้ำพระธาตุเป็นนำพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ส่งน้ำธาตุแล้วก็ฉันเพลก็กลับขอบใจต่อญาติต่อโยมท่านทั้งหลายที่รักษาฮีดรักษาหอยรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีอันงามไว้หันญาติโยมไปงานต่างๆและจึ้นอกจึ้นใจดีอกดีใจว่าหมู่เฮาพุทธบริษัทสี่พี่น้องมีพ่อแม่เดียวกันคือพุทธเจ้าพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่อ้ายของหมู่เฮาภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเอาทั้งหลายนี้ช่วยกันรักษาไว้สิ่งที่ดีดีงามเป็นต้นว่าศาสนกรรมสอนของพระพุทธองค์พี่น้องญาติโยมคืนนี้พระกันดีบ้านแม่พายแหนอำเภอสันกำแพงจังหวัดยังไม่เนอะบ้านแม่พายแหนปะกันเมื่อคืนนี้สองทุ่มแปดโมงเมื่อคืนสังกัดแปลงเช่นเดียวกันดอยซิววันที่สาวเนอเมื่อคืนนะ พบปะกับทุเจ้าวัดหนองตองงานส่งน้ำธาตุนี่ยังมีอีกนักสีล้อมก็มีล้องแย่งก็มีในวันที่14ฉะนั้นญาติโยมไปฟังกายเนอะกายใบกายบอดนักน้ำไปเฮ้ยบุญนี่นะท่านทั้งหลายสุโขปุญญาสักอุจโยการจังจมซึ่งบุญนำสุขมาให้สะสมสั่งสมไปตัวเล็กตัวน้อยอย่างดอยนะกะม่อนบะเละบะเล่นภูเขานั่นนะมันลังจะเคียงกันละอันนี้มึงเขาว่าอะไรนะอ๋อดอยอ่ะภูเขาห้องว่าภูเขาทั้งกระดอยกับภูเขามันก็ยี่ห้อเดียวกันเพื่อมาจะมาเป็นดอยเนี่ยญาติโยมเอาเม็ดหินเม็ดทรายดินกามันมารวมกันเนี่ยเพื่อจะมาถึงขนาดนี้ได้มันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีกี่ล้านปีมันยังเป็นภูเขาเล่ากาได้ญาติโยมพอเม็ดทรายนะก็ไต่น้ำเนี่ยมันก็สะสมมากำน้อยกำน้อยหรอกการทำบุญของบุหาก็เช่นเดียวกันเป็นการสะสมเป็นการสะสมจากนี้ได้มกี้จากหน้าจะได้นักกว่านี้กันบาปก็ยังเดียวกันสะสมกำน้อยกำน้อยมันก็หนักหนาป้าป้านฉะนั้นญาติโยมต้องมีความเพียรพยายามสะสมไว้ซึ่งบุญบุญเท่าอันที่จะนำพาให้เขาเกิดความสุขบุญเท่าอันที่จะนำเมื่อถึงซึ่งความเจริญความสุขถึงจัดนี้และจัดหน้า
ฉะนั้นญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนอย่าได้ประมาทในกองบุญของกุศลในชีวิตของคนเอาอยู่ด้วยกันถึงวันถึงวันนี้อยู่ด้วยกันนั้นโยมทั้งหลายก็ขอให้อยู่ด้วยความสุขด้วยเมตตาธรรมอยู่ด้วยความอักด้วยความสงสารด้วยการยินดีซึ่งกันและกันโดยมีจิตใจอันเป็นกลางบ่มีอคติบ่โอนเอ็นไปทางใดทางหนึ่งถ้าอยู่ด้วยความฮักเนี่ยโยมทั้งหลายอาจจะมีความสุขอยู่ด้วยความปรารถนาดีต่อกันบ่อิจฉาริษยากันมีไมตรีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันเมื่อคนเราอยู่ด้วยความปรารถนาดีมีความฮักญาติโยมทุกคนก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตผลนั้นก็คือความสุขท่านทั้งหลายต้องมีเมตตาธรรมถ้าเฮารักเปิ้นเปิ้นก็รักเราเราปรารถนาดีต่อเปิ้นเปิ้นก็มีความปรารถนาดีต่อเฮาเขามาจงเกลียดจงจังเปิ้นเปิ้นก็จงจังจงเกลียดเฮาอยู่ด้วยกันฮักดีกว่าจังกันแต่ความฮักนั้นถ้าฮักบริสุทธิ์ฮักด้วยศีลด้วยธรรมแต่ถ้าความฮักเหล่านั้นญาติโยมมันเป็นความฮักของกิเลสความฮักนั้นว่าใจมันว่าดีนะมันดีญาติโยมอยู่วัดทุกเจ้าพระเนรฮักกันแป้งกันอยู่ร่วมศรัทธาศรัทธาก็ฮักตุตุก็ฮักศรัทธาถึงวันนี้เอายังฮักเพียงมาเพียงเมียวเนาะความฮักนี่มันดีทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้ตัวเก่ามีความสุขแต่ที่มันบ่ดีนั่นน่ะเพราะว่าเอาไปฮักผิดคนเพราะเอาไปฮักคนมันบ่ดีเพราะว่ามันบ่ดีนะดีก็โอ้ยมันบ่ดีคิดลักคิดจกนะไอ้นี่นะอีนี่นะกินเหล้าเมายาอย่ามันดีอยู่ด้วยกันมาทั้งยังเกี่ยงถ้อยคำว่าตกฟากอ่ะฉะนั้นญาติโยมที่มันบดีนะก็เพราะว่าเอาไปหักคนบดีก็เลยได้สิ่งที่บดีมาถ้าหักด้วยเมตตาทำอยู่ด้วยกันเนี่ยจุนเจือช่วยเหลือกันมันก็มีความสุขดังที่กล่าววันนี้ตุขอฝากไว้กับญาติกับโยมแค่นี้อย่าลืมเนิบวันที่6ที่7กันยาจะทำบุญอายุเอกมงมัน80แล้วเนาะ80ละได้200เจ็ดสิบสามวันวันนี้เนี่ยเข้ามานะก่อนนิมนต์ทูตเจ้าวันที่6กันยานั้นทำทักษิณาเวลาบ่าย3 โมงตันฮะพ่อฮะแม่ปู่ย่าตายายปู่ป้าอาจารย์ศรัทธาที่บุญสร้างวัดสร้างวาญาติโยมต่างดินไปก็ออกไม่ออกแฟนพันธุ์แท้ไปก็เขียนชื่อแหละใครเป็นญาติเอาที่ตายไปเป็นรวมกันนะนิมนต์ทูตเจ้าประมาณเกือบ80ตนแล้ววันที่7นั่นจะ80เป๊ะเลยนะ
นิมนต์พระมหาเถระก็เป็นร้อยร้อยตนญาติโยมวันนั้นกินห้องไห้แล้ววันที่เจ็ดคุณลุงจะบางสกุลเป็นหล่อทำตัวตายก่อน เรียบร้อยให้ตัวเจ้าขอสวดปฏิสนธิเกิดใหม่ตายแล้วเกิดหรอมันแปดสิบอ่ะเนาะตายแล้วเกิดเปลี่ยนชื่อเห็นหน่อยไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนครัวผ้าครัวเก่ามาเอาสักอย่างที่ใส่น่ะทิ้งหมดเรียบร้อยเข้ามาก็จะสืบอุลาจตาสืบอุลาจตาจบจะเททองหล่อพระจักรพรรดินาคปกประจำวันเกิดถวายทานแก่พระสงฆ์องค์เจ้ารับปอนอันเป็นมงคลฉันเพนก็เสร็จพิธีเจริญพรเนอะยมเนอะเจริญพรเนอะอายุวันโดสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวาย

0: เล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาเบานักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแดดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนสะเปาจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำตาจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินนี่สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตแชร์เรื่องบุญได้บุญแชร์เรื่องบาปได้บาปในส่วนของ
2: พระเจ้าติโลกราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ในราชวงศ์พญามังรายสนับสนุนการบันทึกบทสอโดยพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาพรด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทศเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานกองทุนพระเจ้าติโลกราชประพันธ์บทสอโดยพระครูประดิษฐ์เต็งเรือนสอโดย40,000เมืองยองและปุ๋ยฝ้ายมะลิวันเชิญท่านฟังได้แล้วครับ

Bye-bye.

Ana.

0: ือไม่เหล่านักการเมืองได้เงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.ที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนตัวเลขกี่หลักกันบ้างสรุปมาให้ดูชัดๆค่ะเริ่มที่ฝ่ายบริหารตำแหน่งสูงสุดจะมีรายได้กำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวม 115,740 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่2ฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.และส.ว.จะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันส่วนประธานสภาจะได้รับสูงกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทประธานวุฒิสภาเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวม 119,920 บาทส.ส.และส.ว.เงินเดือน 71,230 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่3ทีมงานและข้าราชการการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนฐานเงินเดือนนั้นก็จะลดหลั่นกันไปโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายได้รวมประมาณ 81,700 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 57,250 บาทที่ปรึกษารัฐมนตรี 57,250 บาทและที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือคณะทำงานของส.ส.และส.ว.จะมีผู้ช่วยสูงสุดได้ถึง8คนซึ่งที่ปรึกษารายได้ประมาณ 24,000 บาทและเลขานุการรายได้ประมาณ 18,000 บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเบี้ยประชุมกรรมาธิการค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามระเบียบที่กำหนดไว้ค่ะอ้างอิงข้อมูลพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่งพ.ศ. 2557พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการพ.ศ. 2555
1: สถิติจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบว่า4เดือนแรกของปีมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงกว่า 7,000 ล้านบาทแพลตฟอร์มที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Facebook นะคะที่มีมากกว่า 50,000 คดีด้วยกันค่ะโดยทางประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าแพลตฟอร์มระดับโลกปล่อยปะละเลยให้มีมิจฉาชีพเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภคส่งผลทำให้มีผู้เสียหายทุกวันทุกช่วงวัยและก็ทุกอาชีพค่ะสภาองค์กรผู้บริโภคจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคนะฮะต้องออกมาขับเคลื่อนในเมื่อไม่มีหน่วยงานไหนทำเรื่องนี้เรามีหน้าที่ผลักดันเรามีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานต่างๆลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนไทยหรือสิทธิของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใครดำเนินการใดๆวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคก็ขอประกาศว่าเราจะเป็นหน่วยงานแรกๆนะฮะที่ท้าชนแล้วก็ท้าฟ้อง Facebook เป็นคดีแรก
1: สำหรับ8เหตุผลหลักที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นใช้ประกอบการฟ้องร้องนะคะก็ได้แก่การปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลงทุนและพนันออนไลน์การจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มอัลกอริทึมหรือระบบติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานป้อนโฆษณาหลอกลวงซ้ำๆแต่ไม่มีระบบคุ้มครองและชดเชยผู้เสียหายและไม่มีการตรวจสอบตัวตนทำให้เปิดบัญชีปลอมได้ง่ายค่ะ
2: มีกฎหมายติดตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดในหลายประเทศแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือไม่มีมาตรการป้องกันเรียกว่าไม่มีมาตรการป้องกันสแกมเมอร์แอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกปฏิบัติในประเทศไทยเนาะเราไม่ใช่พลเมืองชั้น2 51ล้านเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกและคุณได้โฆษณาจากเราเป็นอันดับ10เป็นอันดับ10ของโลกนะเป็นอันดับ10ของโลกหลายหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเองว่าอันนี้ก็เป็น8เหตุผล
1: แล้วบอกด้วยว่าภาครัฐควรที่จะยกระดับบทบาทในการดูแลแพลตฟอร์มด้วยนะคะในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยสภาผู้บริโภคก็จะเป็นตัวแทนเข้ายื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Facebook ที่ศาลแพ่งรัชดาในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะได้รู้ว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาใช้สถานที่เป็นพื้นที่ในการใช้หลอกลวงประชาชนนะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับนอมินีไม่ว่าจะเป็นไกด์เถื่อนนอมินีรับซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังเคยพบและสืบทราบว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาตินะครับอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้15คนและชาวเมียนมาอีก2คนยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์10เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก26เครื่องทั้งหมดมีพฤติการร่วมกันหลอกลวงชาวจีนครับให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันมีผู้เสียหายหลงเชื่อมากกว่า 100,000 คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า100ล้านหยวนก็คิดเป็นเงินบาทนี่500ล้านบาทครับแม้เป้าหมายจะไม่ได้เป็นคนไทยโดยตรงแต่การใช้ไทยเป็นฐานบัญชาการแบบนี้มันก็อาจจะเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่นะครับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทที่ให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินการได้แม้รัฐบาลจะระบุว่ามาตรการนี้มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจที่คนไทยพร้อมสู้อยู่แล้วแต่ว่าในมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กังวลว่าธุรกิจบริการบางประเภทโดยเฉพาะด้านการเงินโทรคมนาคมและการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันก็อาจจะกลายเป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้กลุ่มทุนเทาเข้ามาได้หากไม่มีมาตรการที่คัดกรองอย่างรัดกุมเพียงพอครับ
4: คลอดไอ้8มาตรการดังกล่าวนี้ออกมาเนี่ยไอ้ภาวะการที่เราเจอเรื่องของสแกมเปอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนของการไตร่ตรองหรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพื่อทำให้เกิดมาตรการไอ้8มาตรการเนี่ยทำไมมันถึงเกิดมาลุมมาตุ้มในช่วงของปลายแบบนี้มันก็เลยมองทำให้เกิดข้อขัดแย้งว่าหรือมันจะเป็นการส่งเสริมเพราะนั้นการตรวจสอบอาจจะเป็นมาตรการที่ต้องละเอียดและถี่ถ้วนแล้วก็เป็นเคส by เคส
3: คดีนี้ก็อาจจะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าทุนเทาก็พร้อมที่จะแฝงตัวเข้ามาในคราบผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ก็ระบุว่าแม้สถิติการแจ้งความคดีออนไลน์ในไทยจะเริ่มลดลงจากการปราบปรามอย่างเข้มงวดแต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาชญากรข้ามชาติที่หันมาใช้นอมินีหรือเช่าโครงข่ายและพื้นที่ในไทยเป็นฐานหลอกลวงต่างชาติก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
5: เลือกแล้วว่าวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าต้องเลือกระหว่างจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับได้ลดหย่อนภาษีของคุณลูกเลือกอะไรกันดีคะทีมข่าวเราก็เลยลองคำนวณอัตราลดหย่อนภาษีมาดูค่ะว่าถ้าคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนจะประหยัดภาษีได้กี่บาทแล้วถ้าเทียบกับบัตรเนี่ยกี่บาท
6: อันนี้คือหัวใจของช่วงนี้เลยฮะคุณผู้ช
5: ม
6: แคปหน้าจอไว้เลย
5: ว่าจะเลือกอะไรอ่ะ
6: จะได้ไปเทียบกับรายได้ของเราจริงๆเราไม่ต้องเลือกหรอกเราแค่คำนวณนะเราต้องคำนวณ
5: บอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะณตอนนี้มันมีโครงการไทยช่วยไทย plus เนาะม
6: ัน
5: ก็เติมเงินให้แต่เดิมแล้วเนี่ยได้เดือนละ300บาทนะคะแต่พอเติมเงินให้อีกเดือนละ700เท่ากับได้เดือนละ 1,000 บาทแล้วก็จะได้อย่างเงี้ยในโครงการเฟสแรกเนี่ย4เดือนแต่ถ้าบวกกับที่จะได้ทั้งปีก็ตีว่ากลมๆได้สัก 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อปีทีนี้คุณลูกประหยัดได้เท่าไหร
6: ่
5: ถ้าคุณลูกฐานภาษีไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีเงินที่คุณลูกประหยัดไปได้จากการเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้เนี่ย0บาทเลยอันนี้ก็อย่าเอาชื่อไปใช้เลยค่ะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุ้มกว่าถ้าคุณลูกมีรายได้ต่อปี 300,000 ถึง 500,000 บาทฐานภาษีขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5% เงินภาษีที่คุณลูกประหยัดไปได้คือ 1,500 บาทอันนี้ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะกว่า
6: ใช่
5: ฉะนั้นอย่าเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ให้ท่านไปถือบัตรดีกว่าขยับขึ้นมาอีกนะคะถ้าฐานภาษีของคุณลูกอยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 ก็อัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ขึ้นมา 10% เงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทต่อปีอุ๊ยก้ำกึ่งแล้ว
6: ก้ำกึ่ง
5: แต่ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะถ้าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอาบัตรสวัสดิการดีกว่าก็ยังเยอะกว่าอยู่นิดหน่อยแต่จุดที่จะตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็คือถ้าลูกมีรายได้ต่อปี 500,000 บาทขึ้นไปนี่แหละจุดวัดใจแล้วค่ะเพราะว่า 500,000 บาทถึง 750,000 บาทฐานภาษี 15% เงินภาษี

0: ไม่ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไง
1: ใช่
0: นี่อีกประเด็นหนึ่งนะคะทีนี้มันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแม้ว่าวันนี้มีความคืบหน้าที่ทางกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าอุทธรณ์ได้เลือกได
1: ้
0: แม้กระนั้นก็ยังโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะคะอย่างนักข่าวอาวุโสคุณสมจิตนวเครือสุนทรค่ะโพสต์เลยว่าบีบลูกจ่ายภาษีตัดสิทธิพ่อแม่รัดลดภาระตัวเองผลักภาระให้ครอบครัวเสียภาษีไม่ได้แปลว่าเขารวยแต่รัฐกลับตั้งเกณฑ์ว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีจะกลายเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิพ่อแม่จากการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีมีคำชี้แจงจากปลัดคลังบอกพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ได้แต่ลูกจะใช้สิทธิลดหย่อนไม่ได้อีกเท่ากับบีบให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสมจิตบอกต่อไปเราอาจได้เห็นพ่อแม่กับลูกต้องมาเถียงกันเรื่องนี้ว่าใครจะได้และใครจะยอมเสียที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือสำหรับลูกที่เสียภาษีและใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วตอนนี้คงรู้สึกผิดมากที่ตัวเองกลายเป็นต้นเหตุทำให้พ่อแม่ถูกตัดสวัสดิการรัฐกำลังสร้างความรู้สึกผิดให้คนเป็นลูกทั้งที่เขาเพียงแค่ทำตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดอีกประเด็นที่รัฐหลับตาข้างเดียวคุณสมจิตบอกคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ส่วนใหญ่คือคนโสดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกการใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยก็คือเขาไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะเขามีทางเดียวที่จะใช้ลดหย่อนภาษีส่วนประเด็นที่คุณเอกนิติออกมาชี้แจงว่าการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเป็นการคัดกรองคนที่เดือดร้อนที่สุดเพื่อให้งบประมาณไปถึงคนจำเป็นจริงๆคุณสมจิตบอกว่าฟังดูเหมือนจะยุติธรรมแต่ในโลกความเป็นจริงนี่คือตรรกะที่บิดเบี้ยวมากการใช้ข้อมูลลดหย่อนภาษีมาเป็นไม้บรรทัดวัดความยากจนหยาบไปไหมสิทธิ์ลดหย่อนบิดามารดา 30,000 บาทช่วยมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้รายได้สูงมากประหยัดเงินภาษีได้จริงแค่ปีละ 1,500 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นเงินหลักพันต่อปีคุณสมจิตบอกไม่ได้แปลว่าลูกรวยล้นฟ้าจนมีเงินเหลือเฟือไปชดเชยค่าครองชีพที่พ่อแม่เคยได้จากบัตรคนจนมนุษย์เงินเดือนทุกวันนี้ก็ดิ้นรนเดือนชนเดือนกันทั้งนั้นสิ่งที่นโยบายนี้กำลังทำไม่ใช่การแก้ปัญหาความยากจนแต่คือการลดภาระของรัฐโดยการผลักภาระไปให้ครอบครัวคนชั้นกลางล่างที่กำลังอ่อนล้าทางเศรษฐกิจแบกรับแทนแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าออกนโยบายบีบคั้นคนจ่ายภาษีขนาดนี้นี่ใช้สมองคิดแล้วเหรอมีคนไปคอมเมนต์เต็มเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันนะคะอย่างเช่นว่าคนมีเงินเดือนไม่ได้แปลว่าไม่จนนะบางคนค่าอยู่ค่ากินก็แทบเอาตัวไม่รอดชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางคนบอกมันต้องตัดเกณฑ์ข้อนี้ออกไปนะลูกจะดูแลหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของลูกตามกฎหมายไม่ใช่เอาเกณฑ์ข้อนี้ไว้บ้ามากอย่างนี้เป็นต้นคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกเลยว่านี่คือการทำโทษลูกกตัญญูตั้งคำถามว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 30,000 ไม่ถึง 3,000 ก็คือเอาปีละ 30,000 มาหาร12เดือน

0: Chillay Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับโบครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาล

0: เชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
2: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: Mass FM
2: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
2: หลงเพลิดเพลิน

0: แต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
1: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
1: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
1: ทำดี
0: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
0: Mass
1: AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี

0: ิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี
3: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
4: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากดังความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ1เป็นสัมมาสังกัปปะ1เป็นสัมมาวาจา1เป็นสัมมากัมมันตะ1เป็นสัมมาอาชีวะ1เป็นสัมมาวายามะ1เป็นสัมมาสติ1และเป็นสัมมาสมาธิ1ดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากชะนี้และวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
6: ทุกในอริยสัจคือสิ่งที่ต้องใส่ใจมีอยู่ทั้งหมดกี่หมวดถ้าแบ่งเป็นย่อยๆก็มีเท่าไหร่มี11
7: 11
6: ทุกในอริยสัจนี้แปลว่าอะไรเป็นทุกเป็นความจริงอันประเสริฐนะที่ว่าประเสริฐคือเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้จะมาเถียงว่าฉันไม่ทุกข์ไม่ได้มันมีตั้ง11อย่างเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาทุกข์หมายถึงว่าเราต้องทุกข์ทั้ง11อย่างหรือ
7: ไม่ใช่ค่ะ
6: ทุกข์เพียงอย่างเดียวก็ถือว่าทุกข์เช่นคับแค้นใจก็ถือว่าเป็นทุกข์แล้วหรือประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ถือว่าหรือเอาทุกข์มาย่อๆอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าสังขิตเตนะสังขิตเตนะแปลว่าเอามาหน่อยนึงเอามาย่อๆเอาหมายความว่าไงอาจารย์พระพุทธเจ้าแอบเปิดเผยไว้ว่าขันธ์5ทั้ง11อย่างเนี่ยเป็นทุกข์หมดเลยแต่เธอไปเอามันน้อยหนึ่งอะเอามันน้อยหนึ่งก็เป็นทุกข์ แต่นี่คือความทุกข์ในอริยสัจเป็นความทุกข์อันประเสริฐเพราะว่าอยู่ดีๆจะมาสอนคนธรรมดาเนี่ยว่าขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์ทุกหมดเลยทุกหมดเลยเนี่ยคนเขารับไม่ได้เขาจะมองว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการมองโลกในแง่ร้ายทุกหมดอะไรก็ทุกหมดไม่มีสุขเลยเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเพราะนั้นเมื่อเอาเป็นแค่ทุกในอริยสัจเนี่ยก็เลยเอามาหน่อยหนึ่งที่เห็นชัดขันธ์5เป็นทุกไหมคะทุกหมดแต่หยิบมาเฉพาะที่เอามายึดมั่นถือมั่นเนี่ยนั่นแหละทุกหน่อยหนึ่งเอามันชัดๆเลยกระดาษทิชชู่เป็นอะไรคะกระดาษทิชชู่เป็นรูปธรรมรูปขันธ์อยู่ในกลุ่มรูปอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดสิ่งสลายภาษาบาลีรูปขันธ์รูปขันธ์ภาษาไทยหมวดสิ่งสลายกระดาษทิชชู่อยู่ในหมวดสิ่งสลายอยู่ในหมวดสิ่งสลายได้ทำไมอ่ะถ้ามันน่าเอามายึดมั่นเอาก็ลองเอามายึดมั่นดูเอามายึดแล้วก็มั่นด้วยนะอุปะคนที่เรียนบาลีอุปะแปลว่ามั่นเอาไหมว่าตามอาจารย์ทานแปลว่าให้
7: ทานแปลว่าให้อาทานแปลว่าเอาอุปะแปลว่ามั่นอุปาทานแปลว่าเอามายึดมั่นถือมั่น
6: มันยาวเราใช้คำว่าเอามายึดอย่างมั่นคงได้ไหมเอาละกระดาษทิชชู่ใบเดียวนี่แหละลองดูถ้าเอามายึดมั่นเอามายึดให้มั่นก็ต้องมั่นอย่างนี้ใช่ไหมมั่นก็คือไม่ให้หลุดใช่หรือไม่เอาเลยดำเนินชีวิตทั้งวันโดยไม่ให้ปล่อยกระดาษทิชชู่เนี่ยทุกไหมคะเข้าใจหรือยังแค่ของเบาๆแค่นั้นไปไหนก็ต้องถือไปและให้อย่าให้หลุดจ้ะนะเวลาหลับจะเครียดไหมเนี่ยเราก็บอกอาจารย์จะไปอยากอะไรเวลาหลับก็เอายางรัดมามัดไว้แล้วก็หลับไปตื่นมามันก็ยังอยู่แล้วเวลาล้างก้นน่ะเออเฮ้ยจะล้างก้นยังไงจ้ะเลยเพราะนั้นแค่นี้ก็ทุกนี่คือยึดมั่นจริงๆเลยแต่ถ้าไปยึดมันทำไมยึดด้วยใจสิถ้ายึดด้วยใจยึดว่าไงคะคนอย่างฉันต้องใช้ทิชชู่แบบนี้แค่นี้ก็ปวดหัวไหมคะลูกศิษย์เอาทิชชู่มาให้หน่อยลูกศิษย์เอาทิชชู่อย่างหยาบมาให้เนี่ยก็คิ้วขมวดไหมคะคิ้วขมวดนี่ทุกข์หรือยัง
1: ท
6: ุกข์อะไรคะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นกระดาษทิชชู่ด้วยใจย่าความยึดมั่นในขันห้าหรือว่าขันห้าที่หน้าเอามายึดเนี่ยพระเจ้าบอกอันเนี้ยตัวทุกข์อย่างย่อๆทุกข์น้อยๆเพราะนั้นเมื่อสอนชาวบ้านเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยก็สอนด้วยอริยสัจสี่เริ่มต้นก็ชาติปิทุกขาชราปิทุกขาเนี่ยนะคือสอนความทุกข์ชนิดเห็นกันจะๆกันเลยเถียงไม่ได้อย่ามาเถียงนะทุกสิบเอ็ดทุกเนี่ยอันใดอันหนึ่งอ่ะถ้าเธอทุกข์นั่นล่ะคือทุกข์เข้าใจไหมคะเราเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เราอายุ98งอกแงกงอกแงกละทุกข์ไหมคะแล้วเราอยากจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปไหมไม่แล้วเพราะมันแก่ลำบากโอ้มันบ่นงอกแงกงอกแงกเราเป็นมหาเศรษฐีอายุ22ปีดูดีไหมเป็นมหาเศรษฐีแต่อายุ22ปีปวดหัวไหมคะปวดหัวกับญาติมายืมเงินไหมโอ้ยเครียดไม่ให้ยืมมันก็โกรธให้ยืมมันก็ไม่ใช้คืนเลยให้มันไปบ้างแต่ก็หน้างอใส่กันมันก็ด่าว่าแล้วว่าทีคนอื่นให้ยืมทีกูแล้วไม่ให้ยืมเราก็เป็นมหาเศรษฐีอายุ22ที่คับแค้นใจไหมคะสรุปแล้วคุณจะหนีไปไหนอย่างเงี้ยเพราะนั้นการสอนเรื่องทุกข์เนี่ยจงศึกษาทุกข์ในอริยสัจ4ให้ชัดเจนแล้วถามตัวเองว่า คุณน่ะไม่ทุกข์จริงหรือเมื่อเห็นทุกข์ไม่ทุกข์ใดก็ทุกข์หนึ่งในหนึ่งทุกข์นั่นแหละก็จะเริ่มเห็นว่าอุบะหนีไม่พ้นแฮะมันเริ่มสนใจอริยสัจข้อที่สองว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์คำตอบในพระสูตรอื่นๆเหตุเกิดทุกข์อาจจะมีหลากหลายอวิชชากรรมอะไรโอ้ไม่เอาเอาข้อเดียวพอไม่ต้องเรื่องมากตัณหาสามเป็นเหตุเกิดทุกข์เราก็ถามต่อตัณหาเกิดตลอดเวลาไหมเอาพอเราตอบ
7: ไม่ค่ะ
6: ตัณหาเกิดกับทุกสิ่งไหม
7: ไม่ค่ะ
6: อ๋อเหรอตัณหาเกิดกับอะไรอ่ะ
7: สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชม
6: ได้แล้วได้แหล่งเกิดแหล่งเกิดอะไรคะแหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข์โอ้แหล่งที่เกิดเหตุเกิดทุกข์คือสิ่งที
7: ่น่ารักน่าชื่นชม
6: โอ้ต่อไปนี้อะไรน่ารักน่าชื่นชมโชว์ตัวขึ้นมาเนี่ยเราต้องอุทานว่าไงแหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมคะเข้าใจคำว่าแหล่งไหมลูกเข้าใจไหมเช่นช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้นมากเลยก็มีคนเอาผ้าชุบน้ำตาลมามอบให้เราพอเราเห็นปั๊บเราก็รู้เลยคือเขาบอกว่าให้เก็บไว้เราก็เอ้ยมันเป็นแหล่งเกิดมดไหมมดไหมคะมดผ้าชุบน้ำผึ้งนี่นะมาให้เราเราก็งงอยู่เนี่ยแล้วเขาก็บอกไม่ต้องงจะใส่แก้วให้แล้วเขาก็ยื่นแก้วให้เราดูดีไหมคะดูดีไหมมีแก้วถือจะไปไว้ไหนเนี่ยจะไปไว้ในห้องนอนเราเขาบอกขอฝากไว้ให้เก็บหน่อยเราก็กลัวอะไรล่ะอันดับหนึ่งกลัวมดเขาก็บอกมดเหรอมีฝาให้เขาก็เอาฝามาปิดสนิทมดไม่เข้าดูปลอดภัยไหมคะปลอดภัยจากมดแต่ไปวางสักพักหนึ่งเชื้อราขึ้นไหมคะขึ้นราเขียวราดำขึ้นเต็มขวดเลยแล้วเฮ้อทำไมอย่างนั้นเพราะมันเป็นแหล่งเกิดเชื้อราเราก็เปิดฝาดูปิดฝาเพิ่มขึ้นไหมเข้าใจหรือยังมันเป็นแหล่งเกิดมดมันเป็นแหล่งเกิดเชื้อราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากรับฝากไหมเนี่ยไม่อยากรับฝากแต่ถ้าจะเก็บสิ่งเหล่านี้โอ้โหต้องคลีนเคลียร์ต้องอะไรอย่างมโหฬารต้องเอาน้ำมันหล่อมั่งหรืออะไรมั่งเนี่ยเรื่องมากไหมเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเราเจอสิ่งใดที่น่ารักน่าชื่นชมเนี่ยนึกถึงตู้ไว้ก่อนนะฮะเจอสิ่งใดน่ารักน่าชื่นชมให้คิดถึงตู้ไว้ก่อนนะเพราะมันเป็นแหล่งเกิดแหล่งเกิดอะไรคะตัณหาความติดใจเพลิดเพลินใช่หรือไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งแก่ๆมาหาอาจารย์แล้วก็เอาเด็กหนุ่มอายุ18หุ่นดีสูงสง่าจมูกโด่งคิ้วคมสันพูดจาเพลาะเรียบร้อยมารยาทดีมาฝากอาจารย์นะฮะพระอาจารย์นันทยนีภิกขุณีคะดิฉันขอฝากลูกชายไว้ที่นิโรธรามหน่อยนะคะอาจารย์หันไปอาจารย์อุทานคำเดียวว่าเพราะไอ้เด็กผู้ชายคนนี้เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมคืนมาอยู่ในวัดฉันตายแน่ๆเลยเพราะตัณหาเหตุเกิดทุกข์จะพากันถาโถมเกิดขึ้นในหัวใจของนางผู้หญิงใช่หรือไม่เกิดไม่เกิดเกิดชั่วอุบาสกหนุ่มน้อยอายุ18มาอุปถากรับใช้นางภิกษุณีนางสัมมเนรีนางสิกขมานาอุ้ยเอาอก เอาใจหายาให้ขับรถไปส่งมันจะเหลือเลยมันไม่ตบแย่งกันเลยเข้าใจหรือยังตัณหาอาศัยเกิดในสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมเพราะนั้นมีผู้ชายหล่อๆอะไรเนี่ยแล้วมาจีบเราเนี่ยนึกเหรอนึกเหรอว่าจะมีเราแค่คนเดียวนางผู้หญิงอื่นๆก็ต้องรุมกันแย่งไหมคะเพราะมันเป็นแหล่งเกิดตัณหาเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นน่าเกลียดมันเป็นแหล่งเกิดความติดใจเพลิดเพลินความหมกมุ่นเพลิดเพลินยิ่งในสิ่งนั้นขนาดไม่หล่อไม่หล่อเนี่ยมันยังแย่งกันเลยตบกันนึกออกไหมคะเมื่อใดเจอสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมคิดถึงตู้ยาวเหยียดเลยนะเพราะสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมเป็นแหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข์พูดให้ชัดเจนสิ่งที
7: ่น่ารักน่าชื่นชมเป็นแหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข
6: ์พูดให้มันสั้นลงเหตุเกิดทุกข์คือตัณหา3สิ่งที่น่ารักเป็นแหล่งเกิดตัณหา
7: สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมเป็น
6: แหล่งเกิดตัณหาชัดไม่ชัดเปรี้ยงไม่เปรี้ยงโดนใจไม่โดนใจเพราะนั้นต่อไปนี้เราจะสะสมแต่สิ่งน่ารักน่าชื่นชมอยู่ไหมนั่นคือนิสัยชาวบ้านบวชแล้วเลิกอย่าเลือกจีวรที่น่ารักน่าชื่นชมอย่าเลือกแต่กับข้าวที่น่ารักน่ากินอย่าเลือกแต่ที่นอนที่น่ารักน่าชื่นชมลายการ์ตูนกระตุกกระตุนโง่เขลามากเป็นนักบวชผู้ไร้การศึกษาไม่มีความรู้ในอริยสัจ4เข้าใจไหมคะถ้าเป็นนักบวชที่มีความรู้ในอริยสัจ4ของใช้ทุกอย่างเป็นของปอนๆหมดเลยเพราะมันจะได้ไม่เป็นแหล่งเกิดตัณหาพูดภาษาไทยมันจะได้
7: ไม่เป็นแหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข์
6: เพราะชีวิตมาบวชเพื่อพ้นทุกข
7: ์ไ
6: ม่ใช่มาบวชเพื่อเพิ่มพูนแหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข์ปากกาที่ใช้เขียนหนังสือปากกาอะไรก็ได้ไม่ต้องแบบนั้นแบบนี้ซองปากกายังไงก็ได้ไม่ต้องอย่างนี้อย่างนั้นเพราะบวชแล้วไม่ใช่มาเพิ่มพูนแหล่งเกิดตัณหาจำไว้ของใช้ทุกอย่างฝึกให้มันปอนสีสันต้องปอนนี่คือคำสั่งของปัญญาใครมีปัญญาเกิดที่ใจก็จะใช้แต่สิ่งที่ราคาถูกๆปอนเท่าที่มีเท่าที่ได้อะไรที่มันเลิศๆหรูๆนึกเลยเอ๊ะมันเหมาะกับนักบวชคนไหนเนาะที่ทรงคุณธรรมอันเลิศผู้ไร้แล้วซึ่งตัณหาเข้าใจไหมฮะท่านผู้นี้ทรงคุณอันประเสริฐสิ้นตัณหาแล้วสิ่งอันเลิศนี้สวยงามเหลือเกินเนี่ยช่างเหมาะกับท่านเหลือเกินสำหรับเราไม่เหมาะอย่างยิ่งเพราะเราตัณหาเกิดง่ายมากอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนรู้จักประมาณตนมีความสันโดษในการใช้สิ่งของอย่างมีปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะกับเราเราเป็นผู้น้อยเราเป็นผู้ที่กิเลสตัณหาเยอะแต่ญาติโยมเนี่ยหลงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ไร้ตัณหาเอามาถวายเราเลิศมากดีมากแพงมากแต่ไม่เหมาะกับเราเลยเราก็มอบถวายแก่สงฆ์ข้าพเจ้าขอถวายเป็นสังฆทานเพื่อให้ญาติโยมได้บุญเยอะๆขอให้พระมหาเถระมหาเถรีทั้งหลายได้พิจารณาโดยลำดับท่านภิกษุณีผู้เป็นเถรีเถระบวชมาเกิน10ปีก็พิจารณาเลือกเอาภิกษุณีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ไม่อยากได้สิ่งเลิศๆหรูๆเข้าใจไหมท่านก็อันนี้มีแล้วค่ะอ๋อนี่มีแล้วค่ะก็เลื่อนไปจนหมดก็ไม่มีใครเอาที่สุดสิ่งนั้นก็ไปเก็บไว้กองกลางเอาไว้ต้อนรับพระผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมคะนี่แสดงว่าสถานที่นั้นอยู่กันอย่างมีการศึกษาว่า สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมนั้น
7: เป็นแหล่งเกิดตัณหา
6: หรือเป็น
7: แหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข
6: ์นักบวชไม่ควรใช้สีชมพูสีแดงสีส้มสีเขียววิทยาศาสตร์สีฟ้าสว่างสดใสคนจะใช้สีที่ปอนปอนทึบทึบทึมทึมชัดไม่ชัดสอนหรือยังต่อไปถ้าเห็นเครื่องใช้เธอยังเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าวันนั้นมันหลับหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ฟังหรือไงใช้แก้วน้ำสีชมพูอย่างงี้นะใช้ขันน้ำสีชมพูอย่างงี้ไร้การศึกษาแต่คนมีการศึกษาจะดำรงชีวิตอย่างถูกต้องแล้วทำให้ชาวบ้านที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสจิตใจที่เลื่อมใสของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านหน้าใสไปด้วยถ้าเราเป็นชาวบ้านแล้วเรานึกถึงนักบวชที่ปฏิบัติดีแล้วเราเลื่อมใสตื่นเช้ามาเรายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้ฟังธรรมแต่เราเห็นนักบวชคนนึงประพฤติตัวหน้าเลื่อมใสมากเช้านี้เราตื่นขึ้นมาเราก็นึกอยากใส่บาตรนักบวชคนนี้จิตใจชาวบ้านที่เลื่อมใสจะทำให้ผิวพรรณของเขาผ่องใสไปด้วยเพราะเขาตื่นขึ้นมาด้วยความสุขตื่นขึ้นมาแล้วคิดอยากใส่บาตรนักบวชคนนี้เดินก็สงบแต่งตัวก็เรียบร้อยเป็นระเบียบอาการกิริยาสำรวมสุขวันนี้จะหุงข้าววันนี้จะแกงผักวันนี้จะไปใส่บาตรนักบวชคนนี้เขายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่เขาได้อานิสงส์แล้วจากความปอนปอนนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความศรัทธาเลื่อมใสนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ 1. เลื่อมใสเพราะรูปงามรูปงามทำให้เขาศรัทธาเลื่อมใสโอ้เธอเนี่ยผิวพรรณงามอายุก็น้อยมาบวชโอ้โหอย่างเงี้ยนึกออกไหมแค่นี้เขาก็ศรัทธาละรูปงามนะคะรูปงามมาบวชเนี่ยทำให้เขาศรัทธา 2. เสียงเพราะเขาก็ศรัทธา 3. แต่งตัวปอนๆนะรูปร่างไม่งามเนาะเสียงก็ไม่เพราะแต่ว่าใช้แต่ของเก่าๆปอนๆเนี่ยจีวรเก่าๆปอนๆ นี่นะเขาเกิดศรัทธานะสมัยหนึ่งอาจารย์เป็นแม่ชีสมัยก่อนเป็นแม่ชีอาจารย์ไม่เคยคิดจะแต่งตัวปอนนะอาจารย์ก็ใช้เสื้อผ้าปกตินี่แหละแต่พอมันขาดอาจารย์ก็ซ่อมก็ปะข้างในนะปะชุนปกติแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ปะเองลูกศิษย์ซักให้เป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไปปะให้มันก็มีรอยปะเยอะมากเขาก็พยายามให้อาจารย์เปลี่ยนอาจารย์ก็บอกว่าไม่เปลี่ยนเพราะมันยังใส่ได้อยู่คือไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทำตัวปอนเลยนะฮะคิดแต่ว่าเสื้อผ้าใหม่ๆที่เขามาถวายเนี่ยอาจารย์ก็เก็บไว้ในตู้กองกลางเวลาใครมาบวชเขาก็ใส่ของใหม่ไปอาจารย์ก็ยังใส่เสื้อตัวเดิมมันก็ปะหนาขึ้นเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆนะปะไปเกือบทั่วตัวปะไหล่ปะแขนปะพลุนไปเกือบทั้งตัวเนี่ยเขาก็บอกให้เปลี่ยนอาจารย์ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเนี่ยคนมาใหม่ก็ให้เขาได้นุ่งใหม่ๆไปมีนโยบายแค่นี้ว่าคนมาบวชใหม่ก็ให้เขาได้ใส่ของใหม่ๆใครมาถวายอาจารย์อะไรใหม่ๆอาจารย์ก็ไปไว้ตู้กองกลางแต่การนุ่งอย่างเนี้ยกลายเป็นทำให้คนเนี่ยเกิดศรัทธา 1. เกิดศรัทธา 2. เกิดกรุณาแต่ส่วนมากจะเกิดกรุณาอาจารย์ไปร่วมงานที่ไหนเนี่ยก็จะมีผู้หญิงเดินเข้ามาหาแล้วก็ทำหน้าทำตาสงสารสุดหัวใจกรุณาเกิดขึ้นละกรุณาแปลว่าอยากช่วยให้พ้นทุกข์เขาก็เดินเข้ามาบอกโอ้ยมาสิเอาสตังค์มายื่นให้ร้อยหนึ่งนะโอ้เอาไปตัดเสื้อใหม่นะมาสิเอาไปตัดเสื้อใหม่นะมาสิเขาสงสารอ่ะดีไหมคะเนี่ย เกิดอะไรคะ 1. กรุณา 2. การจาคะสละเงินตั้งร้อยหนึ่งให้ไปตัดเสื้อใหม่อาจารย์ก็บอกว่าอ๋อที่วัดมีเยอะที่วัดมีเยอะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเท่านั้นเองเขาบอกเออนะตานตานอ้าวเราไม่ยอมเอาไปตัดเสื้อเขาก็ยังจะตานอยู่อยากตานอ่ะอาจารย์ก็อึดอัดอึดอัดเพราะอาจารย์ก็ถือศีลไม่รับเงินถ้ามีอุบาสิกามากับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าถ้าคุณโยมจะถวายเนี่ยก็ถวายให้กับวัดดีไหมอาจารย์ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก็พูดเขาอีกว่าถึงเป็นแม่ชีนะก็อาศัยกินข้าววัดอยู่กุฏิของวัดใช้เสื้อผ้าของวัดไม่ขาดแคลนอะไรเลยคุณโยมก็บอกเขาไม่อยากได้เขาก็บอกอาตามตามเข้าใจก็จะเป็นเรื่องมากห้าผีนะอะไรเงี้ยเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเอาคุณโยมเอาให้เอาไปถวายกับวัดเน้อเดี๋ยวจะให้พรนะอาจารย์ก็ให้พรเขาให้พรเข้าไปก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยๆอ๋อไอ้นี่จะมีเสียงอยู่ข้างหลังนะพอเขาเห็นเสื้อขาดปุปะคือมันปะไปหมดจีวรก็ปะเนี่ยไอ้ผ้าคลองเนี่ยผ้าคลองก็ปะเต็มไปหมดเขาก็มีคนมาถวายมีคนเอาเสื้อผ้าใหม่ๆมาถวายเป็นไงผลพลอยได้คือคนมาบวชใหม่ๆก็เลยดีมีเสื้อผ้าใหม่ๆใช้ไปนะคะเพราะเรื่องจีวรเรื่องเดียวเนี่ยมีวินัยของภิกษุณีเยอะมากเลยต้องสละออกเพราะว่าทำผิดวินัยข้อนั้นข้อนี้เกี่ยวกับจีวรแต่อาจารย์ตั้งแต่เป็นแม่ชีแล้วอาจารย์ก็ฝึกคิดแต่ว่าใส่ได้ใส่ไปก่อนนะใส่ได้ใส่ไปก่อนแล้วก็อันใหม่ให้คนอื่นใช้คิดอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารูปงามบุคลิกดีก็ทำให้ชาวบ้านก็ศรัทธาเลื่อมใสถ้าเราเสียงดีแสดงธรรมได้ไพเราะก็ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสและถ้าเราใช้สิ่งของปอนๆก็ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสแม้แต่เพื่อนพรหมจรรย์เราก็เลื่อมใสอย่างเช่นพวกเราจะชื่นชมท่านวรทินนาหรือนักบวชบางรูปที่ท่านมีของนิดเดียวเราเข้าไปดูในห้องเออท่านก็ไม่มักมากอยากใหญ่นะฮะความมักน้อยสันโดษความปอนปอนเนี่ยทำให้เกิดความศรัทธาเริ่มใสแต่อันสุดท้ายคือความศรัทธาเริ่มใสเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อที่สี่นี้เป็นความศรัทธาเริ่มใสที่ถูกต้องที่สุดเพราะเราจะไม่ผิดหวังกับคนคนนี้เพราะเราเลื่อมใสเฉพาะพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นเมื่อพระธรรมคำสอนพระเจ้าอยู่ในคนคนนี้เขาพูดธรรมะอยู่ประพฤติธรรมอยู่เราก็เลื่อมใสเขาต่อมาเขาลาศีลสิกขาบทแล้วก็ถอยไปรับศีลห้าข้อเราก็จบไม่เป็นไรแต่ฉันศรัทธาธรรมะเหมือนเดิมธรรมะไปอยู่ในตัวใครฉันก็ศรัทธาคนนั้นธรรมะไม่อยู่ที่เธอแล้วเธอไปเป็นชาวบ้านกันแล้วแต่เธอไม่เป็นไรฉันก็ยังไม่หมดความศรัทธาแต่ถ้าเราศรัทธาในรูปแล้วเขาสึกเราเศร้าไหมเศร้าศรัทธาในเสียงเขาสึกเราเศร้าไหมเศร้าเขาถูกสงลงโทษเราเสียใจไหมเสียใจเพราะเราศรัทธาเฉพาะรูปเฉพาะเสียงเราเห็นเขาแต่งตัวปอนๆแต่วันหนึ่งเขาแต่งตัวสะเพลิดพลิ้งเราเสียใจไหมเพราะเราไปศรัทธาความปอนๆแต่ถ้าเราศรัทธาในธรรมะธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงทำไมธรรมะถึงไม่เปลี่ยนแปลงมีธรรมะอะไรบ้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอื่นเหมือนเดิมคืออะไรคะ
7: ปรมัตถธรรม
6: ปรมัตถธรรม4ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจิตก็ยังเป็นจิตเพราะนั้นคนที่รู้ปรมัตถธรรมจึงรู้ความจริงที่สุดว่าจิตเป็นจิตได้จิตเกิดจิตก็ดับนี่คือธรรมนิยามของจิตจิตดับไม่เหลือเลยนี่คือธรรมนิยามของจิตจิตเกิดแล้วเขาสลัดคืนทุกสิ่งนิสรณัตนี่คือธรรมชาติของจิตเข้าใจไหมคะเพราะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจึงเป็นความจริงที่สุดเจตสิกก็เป็นเจตสิกรูปก็เป็นสิ่งสลายแต่ทั้งสามนี้นิจจังหรืออนิจจัง
7: อ
6: นิจจังมีสิ่งใดที่นิจจัง
7: นิพพาน
6: มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือนิพพานเพราะนั้นเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยควรจะรู้สิ่งที่เป็นความจริงที่สุดคือจิตเจตสิกรูปแล้วรู้แจ้งว่าทั้งสามสิ่งนี้เป็นทุกข์และมันดับเป็นปกติเมื่อไม่ยึดจิตเจตสิกรูปมาเป็นฉันจึงไม่มีฉันที่จะต้องปฏิบัติอะไรเพื่อพ้นทุกข์อีกแล้วก็บรรลุนิพพานเพราะนั้นปรมัตถธรรม4ก็เรียนภายในเวลา1วินาทีหรือ 2-3 วินาทีว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกรูปเป็นทุกข์ที่ดับเป็นปกตินิพพานคือความดับทุกข์โอ้มันดับง่ายขนาดนั้นนายอาจารย์มันก็ไม่เห็นจะยากนี่ถ้าเธอดับตัณหาโดยไม่เกิดอีกนิพพานต้องดับตัณหาแล้วไม่เกิดมาเกี่ยวโยงหัวใจอีกเข้าใจไหมถ้าหัวใจดวงน้อยยังถูกตัณหาเกี่ยวยังถูกตัณหาเกี่ยวยังไม่บรรลุนิพพานค่ะเอ้าแล้วบรรลุอะไรอาจารย์เอ้าก็อาจจะบรรลุความเป็นกัลยาณปุถุชนเท่านั้นเองหรืออาจจะบรรลุโสดาบันเอ้าก็เห็นว่าโลกุตระจิต8มีนิพพานเป็นอารมณ์นะอาจารย์ถูกต้องโลกุตระจิต8มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่โสดาสกิทาอนาคาแค่รู้จักนิพพานยังไม่บรรลุถึงนิพพานเข้าใจไหมมีอรหัตมรรคอรหัตผลเท่านั้นที่บรรลุถึงนิพพานแค่รู้นิพพานแต่ไม่ถึงนิพพานแสดงว่าหัวใจยังถูกตัณหาเกี่ยวโยงอยู่เดี๋ยวก็อยากนั่นเดี๋ยวก็อยากนี่เดี๋ยวก็อยากนั่นเดี๋ยวก็อยากนี่พออยากทีไรก็มีปัญหาพออยากทีไรก็ต้องรายงานพออยากทีไรก็ต้องปรึกษาหารือพออยากทีไรก็ต้องขอความช่วยเหลือเมื่อสิ้นอยากสิ้นปัญหาสิ้นการขอความช่วยเหลือสิ้นการปรึกษาหารือสิ้นมีแต่มีคนจะมาขอปรึกษาหารือมีแต่คนจะมาขอให้ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเพราะเป็นคนที่ไร้ปัญหามีคำตอบให้ทุกปัญหาเพราะสิ้นตัณหาพระนิพพานจึงเป็นความจริงที่ไม่เลอะเลือนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่สุดที่เที่ยงแท้แน่นอนโสดาบันสกทาอนาคายังแค่รู้จักนิพพานยังไม่บรรลุถึงนิพพานเพราะยังมีตัณหาอยู่บ้างพอมีตัณหาบ้างก็ทุกข์บ้างเข้าใจได้ยังความทุกข์ในอริยสัจ4เป็นสิ่งที่ควรจำให้แม่นทั้ง11ตัวแล้วเวลามันเกิดขึ้นภายในใจก็จะได้เปรี้ยงลงไปว่าเอาอีกแล้วทุกข์อีกแล้วแล้วมันก็จะไปศึกษาหาเหตุเกิดทุกข์ว่าตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกข์และตัณหา3อาศัยเกิดที่ไหนเนาะเกิดที่ไหนน้องพลอยเกิดในสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมเพราะฉะนั้นสิ่งใดน่ารักน่าชื่นชมเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปก็เศร้าใจเพราะไปเผลอเกิดความเพลิดเพลินไปเผลอเกิดความติดใจซะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบรรลุนิพพานจะดับตัณหาต้องดับที่ไหน
7: สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชม
6: ถูกต้องการดับตัณหาไม่ได้วิ่งหนีไปดับที่ไหนสิ่งใดน่ารักน่าชื่นชมรู้จักแล้วถามใจเกิดตัณหาอยู่ไหมไม่เกิดจบเมื่อไม่มีตัณหาในสิ่งนี้ถือว่าเป็นความดับของสิ่งนี้ไปเลยความดับสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าให้สิ่งนั้นเอาไปซ่อนไปเก็บไว้เช่นภิกษุณีมองเห็นหน้าผู้ชายคนหนึ่งแล้วเกิดความเพลิดเพลินตีใจเรียกอย่างนี้เรียกว่าเกิดหรือยังเนี่ยรูปเกิดแล้วโอ้เกิดแล้วเหตุเกิดถูกเกิดแล้วแล้วก็หนีไปเข้าอยู่ในกุฏิแต่สัญญาก็ผุดขึ้นมาเป็นภาพใบหน้าอันหล่อเหลาเออรูปดับหรือรูปเกิดเกิดอีกแล้วแต่เกิดในมโนทวารเป็นความจำรูปโอ้ยคิดถึงคว้าโทรศัพท์มา เมื่อกี้อาจารย์ไม่แทนเห็นเราแอบถ่ายรูปเขาไว้ในโทรศัพท์อ้
1: าวก็เขาสั่งให้โทรศัพท์เก็บกองกลางไม่ใช่เหรอ
6: วันนี้ไปขอคืนมาอ้างว่าจะเอามาดูนั่นดูพอดีแม่ส่งข้อความแต่แท้ที่จริงอยากดูใบหน้าของไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ก็เอาโทรศัพท์มาแอบเปิดดูดูซ้ำอีกนี่โง่เขลาแล้ว
1: เข้าใจไหมขนาดนี้ทั้งหมดรูปเกิดหรือรูปดับเนี่ยรูปเกิดหมดเลยเพราะเกิดความเพลิดเพลินความติดใจเพราะเพลิดเพลินรูปเกิดตลอดเวลาหนีไปอยู่ป่าไหนเขาไหนทิ้งโทรศัพท์ลงน้ำไปแต่หัวใจมันจำแต่ภาพนั้นเรียกว่าสมุทโยสมุทโยนี่คือความเกิดแห่งรูปนี่คือความเกิดแห่งรูปเพราะตัณหาเกิดนั่นเองและตัณหามันติดใจเพลิดเพลินทุรนทุรายถึงขั้นหนักจึงไปลาสึกไปหาอาจารย์เลยเมื่อไปลาสึกเราจะบอกตรงๆไหมเมื่อเราติดใจเพลิดผู้ชายคนหนึ่งบอกไหมได้เสียชื่อหมดเราต้องอ้างใครดีอ้างพ่ออ้างแม่มันจะได้ดูสมเหตุสมผลเอ้ยพ่อตายแม่ตายอ่ะอ้างใครดีอ้างป้าอ้างน้าอ้างอาเอ้ยป้าน้าอาก็มาสั่งอาจารย์ไว้หมดว่าถ้ามันอ้างข้าเจ้ามาให้เฉื่อมเนอะบ้าอ้างหมาสักตัวหนึ่งดีไหมจะออกไปเลี้ยงหมาแต่อาจารย์ก็ล็อกรู้จักเราหมดเลยที่สุดเราก็เลยเปิดเผยความจริงว่าเรายอมรับว่าเราตีใจเพลิดเพลินผู้ชายคนนี้ละโว้ยอาจารย์ก็เลยจับเราเข้าห้องกรรมฐานอยู่ในห้องเต็มไปด้วยภาพศพเพ่งศพใส่กุญแจล็อกขังอยู่ในนั้นเลยส่งข้าวทางหน้าต่างเปิดหน้าต่างแควบเอาอาหารส่งให้เราแล้วก็ปิดแควบขังเราอยู่ในนั้นน่ะลืมตาก็เห็นแต่ภาพศพหลับตาก็จำภาพศพตายห้าแล้วบ่เฮ้ยนั่งไปเพ่งไปเพ่งมาจิตนิ่งวิวเจอความสุขในสมาธิโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจอสุขอย่างนี้จากนั้นก็นั่งบ่อยๆมันดับความอยากในผู้ชายคนนั้นได้อย่างนี้เรียกว่ารูปดับเข้าใจไหมฮะรูปดับเพราะดับตัณหาได้แล้วเปิดประตูออกมาผู้ชายคนนี้มาใส่บาตรเรารีบเอาเสขียวัตรมาป้องกันตัวเองก่อนขณะล็อบบอดให้แลดูแต่ในบอดอย่าแลดูที่อื่นเสียงท่านปิยพรดังลั่นขึ้นมาขณะล็อบบอดให้ล็อบบอดด้วยความเคารพคือให้ดูแต่ในบอดอย่าดูที่อื่นมือเขาช่างผิวพรรณเนียนเหลือเกินจำได้ด้วยว่ามือมันวะแหวนวงนี้ก็แหวนมันวะแล้วแหวนนี่แหละเราซื้อให้มันด้วยวะความจำมันรีมายหมดเลยว้ายแต่เนื่องจากอสุภะสั่งสมมาดีมากจ้องมือที่อยู่ในบาตรเห็นเป็นกระดูกหนังเละแหล่หือสอบสมาธิช่วยไว้สติช่วยไว้หลอดไปมานั่งฉันข้าวนั่งอย่างสำรวมเผอตาเหลือบตาขึ้นนิดเดียวมับเจอสายตาที่เขาจ้องเพ่งมาก็เลยสบตาด้วยความเพลิดเพลินในความหล่อแต่สัญญาอสุภะชำนาญมากมองไปเห็นตาถลนออกมาหนังหน้าเละไหลนอนหยุบหยับหยุบหยับขึ้นเพ่งมองผู้ชายคนนั้นก็นึกว่าเรายังหลงรักเขาอยู่ก็ส่งสายตาออดอ้อนมาแต่เรามองไปเห็นศพแล้วรู้ว่าขืนมองอย่างนี้เขาต้องเข้าใจผิดแน่ๆเลยก็ค่อยๆหลุดตาลงแล้วก็ฉันอาหารต่อไปแล้วดูที่จิตภาพอสุภะชัดเจนมากไม่มีการกระดิกกระเดี้ยที่จะเกิดราคะไม่มีความติดใจไม่มีความเพลิดเพลินเลยมองอีกครั้งหนึ่งก็เห็นเป็นศพมองอีกครั้งก็เห็นเป็นศพหน้าตาเราเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เมื่อก่อนมองปั๊บยังอายแต่เดี๋ยวนี้มองเฉยๆและจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสายตาที่เมินหมางมากหมางเมินมากเฉยๆแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าคุณโยมจะไปแต่งงานกับใครก็ตามสบายนะเพราะว่าคิดว่าจะบวชไม่สึกตอนนี้ได้ความสุขที่มันดีกว่ากามสุขเสียแล้วคือสุขในสมาธิมันมีสุขมากคุณโยมขอให้คุณโยมไปลองนั่งสมาธิดูนะ
6: แล้วถ้าคุณโยมได้พบความสุขอันนั้นน่ะคุณโยมจะเข้าใจนักบวชนะคุณโยมนะแต่ว่าตอนนี้หัวใจที่เคยหลงรักหลงใคร่น่ะมันหมดไปแล้วมันไม่มีแล้วนะคุณโยมนะอันนี้พูดกันตรงๆเนาะคุณโยมจะได้ไม่เสียเวลามารอมาอะไรเนี่ยไม่ต้องรอแล้วนะขอให้ไปแต่งงานใหม่ก็ได้หรือว่าคุณโยมจะไปบวชก็ยิ่งดีนะก่อนแต่งงานไปบวชก่อนนะคุณโยมนะไปฝึกก่อนเพราะว่ามันทำให้มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตพูดเฉยๆธรรมดาเนี่ยพระอาจารย์ก็นั่งขนาบข้างอยู่นะฮะหน้าตาดุดันนะคะเมื่อจบข่าวแล้วเนี่ยต่อไปเห็นผู้ชายคนนี้รูปดับเข้าใจหรือยังคำว่ารูปดับไม่แปลว่าหนีไม่ให้เห็นแต่รูปดับในที่นี้คือสิ้นตัณหาในรูปนั้นแล้วเรียกว่ารูปัสสะนิโรโธความดับของรูปเข้าใจได้ยังถ้ารูปัสสะสมุทโยก็เหตุเกิดทุกข์ของรูปยังมีอยู่เรียกว่าเป็นความเกิดของรูปความเกิดของรูปเข้าใจไหมฮะนี่คือสมาธิเพื่อสิ้นอสวะสมาธิเพื่อสิ้นอสวะนี่คืออิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นสิ่งสลายเป็นของเน่ารูปเป็นศพรูปเป็นศพที่มีวิญญาณสิงและเดินไปเดินมาเท่านั้นเองมันคือผีดิบเดินได้อิติรูปังอิติรูปังอิติรูปัสสุทิโยอ๋อเหตุเกิดทุกข์ของรูปนั้นคือตัณหาสามเท่านั้นเองมีกามตัณหาในรูปมีภวะตัณหาในรูปอยากเป็นเมียมันมีวิภวะตัณหาในรูปมีความอยากไม่ให้คนอื่นมาแย่งมันไปจากเราเนี่ยมีภวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาในรูปนี้จึงเป็นรูปัสสะสมุทโยอิติรูปัสสะสมุทโยเหตุเกิดทุกข์แห่งรูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติรูปัสสะนิอถังคโมความดับไปแห่งเหตุเกิดทุกข์ในรูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจไหมคะดับตัณหาได้เป็นความดับรูปดับตัณหาในรูปก็เป็นความดับรูปดับตัณหาในเสียงก็เป็นความดับเสียงเข้าใจหรือยังวันนี้อาจารย์สอนอริยสัจข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ว่าทุกขนิโรโธความดับทุกข์ต้องดับที่ไหนดับในสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมนั่นแหละมันเกิดที่ไหนดับมันที่นั่นมันไม่เกิดก็ไม่ต้องไปดับเอาก็มันไม่เกิดอะดูหน้าแม่สีพักชดาเต้นไปด้วยสิวฝ้าปนเปื้อนสกปรกมากมันไม่เกิดมันไม่เกิดก็ไม่เห็นต้องไปดับถูกไหมแต่ถ้ามันเกิดก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยรูปัสสะสมุทโยแล้วนะโว้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเหตุเกิดทุกข์เกิดทุกข์ก็มาดับตัณหาก็กลายเป็นรูปัสสะอัตถังคโมรูปัสสะนิโรธนี่คืออริยสัจข้อที่3คำถามอาจารย์พูดง่ายนะอาจารย์พูดง่ายนะแล้วทำอย่างไรถึงจะรูปัสสะนิโรธล่ะอาจารย์ทำอย่างไรถึงจะดับตัณหาได้คำตอบต้องมีปัญญาสิคุณต้องมีปัญญาเห็นทุกข์สิถ้าคุณมีปัญญาเห็นว่ารูปเป็นทุกข์มันจะเกิดตัณหาได้อย่างไรอ้าวแล้วหนูจะมีปัญญาได้ไงอาจารย์อย่าฟุ้งซ่านสิมีจิตนิ่งแน่วสิหนูก็พยายามฝึกสมาธิฝึกไม่ได้อาจารย์ก็เธอไม่มีศีลน่ะศีลเธอไม่ดีอ่ะเธอบกพร่องศีลข้อนั้นข้อนี้เธอเลยร้อนใจจิตเธอไม่สงบนี่เธอรักษาศีลแบบโง่เขลานี่เธอรักษาศีลแบบศิลปัตปรามาสนี่เธอลูกคลำศีลนี่ทำเป็นเคร่งศีลเลยเที่ยงแล้วกูไม่กินแต่ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงกินแหลกเลยเนี่ยแล้วมันจะเอาที่ไหนมานั่งสมาธิได้หมกมุ่นอยู่กับกามตัณหาอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นศีลที่มีแต่โลภะมีเป็นศีลที่มีแต่โทสะเป็นศีลที่มีแต่โมหะเขาเรียกอกุศลศีลเที่ยงเป๊ะหยุดกินทำเป็นเคร่งไม่ผิดศีลเลยอ้าวตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวก็คว้าออตฟี่ใส่ปากเดี๋ยวก็คว้าน้ำแดงมาชงเดี๋ยวก็คว้าโอนตินมาชงนิพพานไกลโพ้นเลยเธอเอ้ยเห็นแกกินอยู่นั่นแหละไม่ฝึกตัวเองกับข้าวไม่อร่อยอาจารย์เอ้าเธอกินให้ลิ้นหรือเธอกินให้ท้องถ้ากินให้ลิ้นให้มันอร่อยก็กินแล้วก็อมไว้นั่นสิอมแช่อร่อยเคี้ยวปั๊บก็กลืนเคี้ยวปั๊บก็กลืนกินให้ท้องกินให้ร่างกายกินผักเขียวเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์สิพอกินอิ่มเสร็จไม่ต้องมาเติมน้ำนั่นน้ำนี่จริงไหมอันนี้ถึงเวลากินข้าวนี่ก็ไม่อร่อยนี่ก็ไม่ชอบกินกินแต่ขนมร่างกายก็เต็มไปด้วยน้ำตาลเดี๋ยวก็หิวโหยเดี๋ยวก็หิวโหยเ
1: พราะร่างกายมันก็ส่งสารที่จะมาย่อยสลายน้ำตาลพอมันส่งมามากวันไหนกินน้อยเอาละสิโหยละไอสารย่อยน้ำตาลก็เข้าไปย่อยน้ำตาลหมดเลยก็เกิดภาวะโหยหิวอ่อนเพลียมากพอได้กินน้ำตาลเข้าไปนิดนึงก็ชื่นใจเลยเข้าใจว่าน้ำตาลแก้ปัญหาได้ก็ยิ่งเสพน้ำตาลก็ยิ่งติดน้ำตาลเข้าไปใหญ่แต่คนที่เขาไม่เสพน้ำตาลเนี่ยเขาก็กินข้าวพอเหมาะกับแกงเข้าใจไหมกินผักกินอะไรไปเขาก็แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต้องมีปัญญาเฉียบแหลมที่จะเห็นทุกข์ต้องมีสมาธิเพียงพอที่จะเพ่งดูทุกข์อย่าไปเห็นเป็นอย่างอื่นอย่าฟุ้งซ่านซัดสายและต้องมีศีลเป็นฐานอย่างดีเลยคุณต้องรักษาศีลบริสุทธิ์อาจารย์ฟังแล้วมันเข้าคร่าวเกินไปนะอาจารย์รายละเอียดคืออริมักมีองค์8เธอต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนในอริมักมีองค์8เธอจึงจะบรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเธอจึงจะมีวิถีชีวิตที่สิ้นตัณหาได้ความสิ้นตัณหาไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องเอามาพูดคุยไม่ใช่เรื่องเอามาขี้โว้โอ้อวดแต่เป็นเรื่องที่เธอต้องปฏิบัติให้ครบในมรรค8เข้าใจหรือยังวันนี้สอนเรื่องอริยสัจ4ภาคพิสดารนะเวอร์ชั่นใหม่นะคะอย่ามาเป็นนักบวชที่หมกมุ่นของแพงอย่ามาเป็นนักบวชที่หมกมุ่นของมีแบรนด์อย่ามาเป็นนักบวชที่หมกมุ่นแต่ของที่น่ารักน่าชื่นชมเพราะนั่นคือแหล่งเกิดตัณหานั่นคือแหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข์นั่นคือแหล่งเกิดเชื้อราในหัวใจนั่นคือแหล่งเกิดเชื้อโรคในหัวใจบวชแล้วจงใช้ของปอนๆใช้ของราคาถูกมันหายไม่เสียใจเลยจริงไหมใช่ปากกาธรรมดาเขียนลายเสร็จหายเป็นอย่างอัปเตอะทำเป็นบริจาคที่จริงมันไม่แพงหรอกแต่ลองของแพงสิของแพงหายถามใหญ่เลยไหมหันก็ตะกี้เธอไปเขียนนั่นหันก็ปากกาทองอ่ะหันก็ปากหวอเวอเลยอ่ะเพราะอะไรมันแพงเพราะมันเป็นแหล่งเกิดเชื้อราในดวงใจมันเป็นแหล่งเกิดเชื้อโรคในดวงใจมันเป็นแหล่งเกิดเหตุเกิดทุกข์ของหัวใจดวงน้อยนี้นะเพราะฉะนั้นนักบวชจึงต้องมักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเอาน้อยๆพอแล้วสันโดษมีความสุขแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเป็นคนที่มีความสุขง่ายมากไม่มีอาการทะเยอทะยานอยากชะเง้อชะแงอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีเลยไม่มีตัณหาอีกต่อไปเพราะรู้เสร็จแล้วว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวิกาที่ดีที่ตั้งใจมาบวชเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอริยสัจ4ตั้งใจทรงจำอริยสัจ4ตั้งใจใส่ใจอริยสัจ4มนสิการในอริยสัจ4ตั้งใจที่จะยกจิตไปสู่อริยสัจ4วิตกในเรื่องของอริยสัจ4ตั้งใจที่จะคิดในเรื่องอริยสัจ4จินตะคิดในเรื่องอริยสัจ4ตั้งใจที่จะรู้แจ้งอริยสัจ4ตั้งใจที่จะช่วยคนอื่นด้วยอริยสัจ4เพราะอริยสัจ4เป็นธรรมะที่เปรียบเหมือนใบไม้กำมือเดียวที่มีความสำคัญมากที่พระองค์ตรัสว่าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ธรรมด้วยตัวเองเป็นไปเพื่อพระนิพพานนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายจงใส่ใจอริยสัจ4เมื่อได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการฟังอริยสัจ4แล้วจงช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงในอริยสัจ4ในอริมักมีองค์8เพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
2: ด้วยเจตนาภา
8: าสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
9: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณธรรมทานจากบริ

0: ริญเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่สอนว่าท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วกลับมาพบกันใหม่ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0-0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้ง2ประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่ง